0: ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7 นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห .6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่น

0: รงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังส่งฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญสินสมเนียมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
3: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและส่วนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ที่12สิงหาประชานกคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วกาลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซโนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
4: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบีย เกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลอมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลอมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า70ครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
4: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันในโบเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย 2-0 เซต 15-7 และ 15-11 จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรชนะพลซับเย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก 2-0 เซต 15-9 15-12 ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย 2-0 ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม Aท่าสนัดยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโอริสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศจนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโดนีเซียเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีทำผลงานสุดประทับใจคว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของรายการโดยเป็นรองเพียงสิงคโปร์และจีนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาฮอกกี้ใต้น้ำของไทยในระดับนานาชาติพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร51เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
10: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็งซึ่งอาจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
12: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิล BHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: Radio Freshen Up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกลัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ
0: ทรูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธ
4: อไม่อ่ะ
3: ถ้าผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอโ
2: ตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมาขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง

0: สวัสดีครับท่านที่น่ารักของผมทุกท่านถ้าเป็นสุภาพสตรีแล้วก็คงจะเป็นที่น่ารักของชาวบ้านถ้าเป็นสุภาพสตรีที่น่ารักของผมก็มีอยู่ผู้เดียวแต่ผมจ้างให้ก็ไม่บอกใครเอาละครับผมก็นอกเรื่องนอกราวสร้างความรำคาญมาพอสมควรนะครับต่อไปนี้จะเป็นนาทีระทึกใจที่ท่านจะต้องตื่นเต้นด้วยความยินดีผมขอเชิญคุณชนนีหรือคุณแม่ของชาวไร่คุณชนทิชาและคุณโอ้ยบนเวทีนี้เลยครับ
1: วันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขที่สุด
2: ใช่ไหมใช่ไหมสบายสบายแล้ว
3: ขอสำคัญเดี๋ยวทรยศกับคุณแม่อีกต่อไปหมอจังสันจะโดนเคกบาล
0: ท่านทั้งหลายครับณบัดนี้ถึงวินาทีระทึกใจผมขอเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าคุณโอ้จะได้มอบของสิ่งหนึ่งให้กับคุณชนนีคุณแม่ของพวกเราซึ่งบัดนี้ของสิ่งนั้นได้อยู่ในมือของคุณชนทิชาแล้ว
4: นี่ค่ะคือกล่องเครื่องพลอยทับทิมสยามที่คุณโอ้ไปเลือกหามาด้วยความรักและแหนหวงมากไม่ทราบว่าทุกท่านอยากดูข้างในกล่องไหมคะ
2: อยากดูเลยเราเปิดดูหน่อยแน่เปิดดูหน่อย
4: ตกลงค่ะดิฉันเป็นคนใจอ่อนด้วยเมื่อท่านต้องการดูดิฉันก็จะเปิดให้ชมเดี๋ยวนี้นี่ค่ะ
2: อู้หู้อร่อย
5: แม่แววแววแพรวพราวเป็นมาอะไรนั่นน่ะ
3: สวยมากสวยจริงๆด้วย
6: ว่างๆมาแจกแล้วมั้งเนื้อคุณโอ้ย
4: ค่ะนี่คือชุดทับทิมสยามเป็นพลอยล้อมเพชรที่คุณโอ้ยจะมอบให้หลานสาวดิฉัน
0: เอผมคิดว่าจะมอบให้เฉยๆก็รู้สึกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละจริงไหมครับคุณชนทิชา
4: คิดว่าอย่างนั้นเหรอคะ
0: ครับ
4: อย่างนั้นคุณหมอคิดว่าจะทำยังไงดีคะ
0: ผมว่าจะให้คุณโอ้ยสวมชุดนี้ให้คุณชนนีด้วยมือตนเองซะเลยเป็นไงครับ
4: ทุกท่านมีความเห็นว่ายังไงคะ
2: ด
4: ีดีไหมคะ
2: ดี
0: เห็นไหมคะแนนเสียงท่วมท้นเลยครับคุณชนทิชา
4: เมื่อมติออกมาเป็นเอกฉันท์ก็ขอเชิญคุณโอ้ยประดับชุดทับทิมสยามล้อมเพชรให้กับชนนีหลานสาวดิฉันด้วยค่ะ

0: ้อนกันนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณคุณโอ้ยที่ได้นำของขวัญอันล้ำค่ามามอบให
1: ้แต่ผมไม่ได้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมีค่าอะไรนะแต่เป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วนะครับและก็ถือโอกาสในวันสำคัญของชีวิตวันหนึ่งของคุณแม่ของพวกเราหรือว่าคุณชนนีเพราะชีวิตรอดพ้นความตายมาได้ก็เพราะบุญคุณของคุณแม
2: ่ท่านทั้งหลายครับผมขอให้ท่านได้ตบมือให้ดังที่สุดเพื่อความสุขในวันหน้าของบุคคลทั้งสองที่จะได้ร่วมชีวิตเป็นทองแผ่นเดียวกันจึงมีการสวมของมั่นกันในคืนวันนี
1: ้มั่นเหรอ
0: นายชนว่าจัดแทนงานวันเกิดแต่ทำไมถึงกลายเป็นงานมั่นไป
1: นี่มันเขาเล่นตลกอะไรกันนะกลายเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้แล้วทำไมถึงไม่บอกกันก่อน

0: ดูสิเครื่องแต่งกายของเราก็ดูไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่บอกว่าเป็นงานมั่นเนื้อตัวมันชาไปหมดหรือว่าคุณแม่เป็นต้นคิดเธอยืนน้ำตาซึมท่ามกลางความตื่นเต้นยินดีของผู้ที่ร่วมงานทั้งหมด
1: ทำไมต้องร้องไห้อายเขาหน้าดีใจสิจ๊ะ
2: อาคอยว่าที่เจ้าบ่าวจูบว่าที่เจ

0: คือผม
1: อาชนะคุณโอ้ยคุณขอมาสนองความต้องการหน่อยไหนๆก็มันกันแล้ว
0: คือ
1: ชนะไม่ต้องเงื้องะหรอกนะไหนๆเราก็มั่นกันแล้ว
2: ยังแก้มให้ว่าที่เจ้าเบ่าสิจ๊ะถึงหน้าสิจ๊ะ
1: เอาสิเร็วเข้าให้ว่าที่เจ้าสาวเอียงแก้มเก้ออยู่ได
0: ้ผมเหรอครับ
1: ก็คุณก็สิ
0: โอ้
1: จู่ว่าที่เจ้าสาวเป็นการมัดจำก่อน
0: ตายครับครับอย่างนั้นก็ได้
3: เดี๋ยวหยุดก่อน
2: ฮะได้เดิน
3: ใช่ไอ้นั่นอะไรกันวะทำไมเสือกโผล่ขึ้นมาบนเวทีงั้นอ่ะ
4: ไอ้แต่
3: ขอโทษทุกท่านนะที่ผมเข้ามาขัดคอผมมีข่าวสำคัญที่จะมาเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าที่ผมเข้ามาขัดจังหวะเนี่ยเพื่อมากระชากอากาศคนสารเลวบางคนที่กำลังหลอกลวงพี่น้องทั้งหลายว่าเป็นคนดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยน่าสงสารแต่แท้ที่จริงมันเป็นคนโกหกหลอกลวง
5: ไอ้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคุณเนี่ยใครที่เป็นคนเลวกันแน่ไอ้จะมาพูดคลุ้มแบบนี้ไม่สวยแน่พูดออกมานะพูดออกมา
6: ถ่ายแล้วจัดแล้วไป
5: พูดไปเลย
3: ผมพูดไปแล้วนะแล้วก็มีหลักฐานมายืนยันต่อหน้าทุกท่านด้วย
7: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
8: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
9: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: นี่ครับหนังสือพิมพ์เก่าเมื่อประมาณ4ปีก่อนได้ลงข้อความดังผมจะอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังต่อไปนี้ประกาศเนื่องจากนายธุดงค์พงสุริยาหรือว่านายโอ้ยได้ทำการยักยอกทรัพย์ของบริษัทเพชรสยามเขาสมิงจังหวัดตราดไปบัดนี้คำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วตัดสินให้จำคุกนายธุดงค์หรือว่านายโอ้ยตามความผิดที่เกิดขึ้นขอเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่าบุคคลผู้นี้มิได้เกี่ยวข้องกับบริษัทและข้าพเจ้าอีกต่อไปนายทุพันธ์พงสุริยาผู้อำนวยการบริษัทพลอยเพชรสยามเห็นไหมครับนี่คือหลักฐานที่แท้จริงแล้วนายอ้อยบุคคลผู้นี้เป็นคนเดนคุกเดนตารางเป็นคนหลอกลวงไม่สมควรจะเชื่อถืออีกต่อไปหน้ากากของมันน่ะหลุดแล้วไล่มันไปไล่มันไปซะ
2: มึงไอ้เดน
3: ไอ้เดน

0: สำหรับความบัดซบของแกนะที่บังอาจเข้าไปขโมยของในที่พักของฉันมา
1: ใช่สิเพราะข้าเอาความจริงของเองมาเปิดเผยใช่ไหม
0: เปล่าฉันไม่เคยคิดจะปิดบังใครและฉันก็ไม่เคยโกหกหลอกลวงใครแต่ฉันไม่ต้องการจะแอบอ้างฉันเป็นตัวของฉันเองมาตลอดมีใครเคยได้ยินฉันพูดบ้างว่าฉันเป็นลูกคนนั้นหลานคนนี้นามสกุลอะไรมีฐานะยังไงฉันยินดีที่จะเป็นคนพเนจรตัวคนเดียวใช้ชื่อโอญาตระอาก็เพราะไม่ต้องการใช้สกุลของผู้มีพระคุณซึ่งจะต้องมาแปดเปื้อนในความเป็นคนขี้โกงขี้คุกขี้ตารางของฉันแต่ฉันสำนึกของฉันอยู่เสมอว่าฉันจะต้องกลับไปเขาสมิงเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้อยู่เสมอถามสิฉันพูดเรื่องนี้จริงไหม
2: จริง
3: ฉันยืนยันคุณโอ้ยพูดจริงเสนอตำแหน่งผู้จัดการไร่ให้เขายังไม่ต้องการเขาต้องการกลับไปทำธุระส่วนตัวถ้าเขาหวังจะหลอกลวงเหมือนคนอื่นแน่นอนเขาจะต้องรีบรับตำแหน่งนั้นทันทีและงานนี้ฉันจัดขึ้นกับหมอเทพชัยโดยไม่มีใครรู้ว่าจัดเพื่ออะไรจนกระทั่งเราได้ประกาศออกไปทุกคนถึงได้รู้ว่าเป็นงานเลี้ยงเพื่ออะไรกันแน่แต่นายดังหักเป็นคนที่ชาวไร่ชนนีไม่ปรารถนาและห้ามเหยียบเข้ามาที่นี่ก็ยังหน้าด้านเข้ามาโดยไม่ได้รับเชิญ
1: คุณชนผมบอกแล้วใช่ไหมตั้งแต่สาวันก่อนว่าผมจะมาที่นี่มาเพื่อทวงหนี้สินที่ติดค้างกันอยู่งานแบบนี้ผมไม่อยากจะมาร่วมด้วยหรอก
3: คุณไม่ต้องกลัวหรอกเงินจำนวนนี้เราไม่โกงคุณหรอกเรามีเราพร้อมที่จะจ่ายให้ทุกเวลา
1: แล้วไหนล่ะเงินทั้งต้นทั้งดอก 800,000 บาท
3: แล้วไหนล่ะสัญญากู้เอามาด้วยหรือเปล่า
1: แน่นอนคุณชนสัญญากู้เนี่ยอยู่ในกระเป๋านี่แล้ว
3: งั้นไปพบกับทนายของฉันได้เพื่อจัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไปซ่าพาเขาไปพบกับทนายเพื่อจัดการชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นแล้วใส่หัวไปให้พ้นจากไร่ชนนีพร้อมทั้งในแสบในเปรี้ยวในเค็มถ้าใครขัดขืนให้พวกเราลากคอไปส่งตำรวจ
4: ไปสิไปหาทนายชะลอดแล้วใส่หัวไปให้พ้นพวกเราคุมตัวไว้หมดทุกคนนะ

0: แม่เสียใจมากเหรอจ๊ะ
1: เกิดมายังไม่เคยพบความอัปยศอดสูเหมือนวันนี
0: ้เสียใจที่นาจัดการมั่นเหรอจ๊ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่นายระเด็นจีดยามหนูเหลือเกินดูสิหนูก็ทำกับหนูมั่งแขกเหลือที่เชิญมาพากันหนีกลับหมดเพราะมันคนเดียว
0: คนมันสันดานเลวทำยังไงก็ดีขึ้นมาไม่ได้หรอก
1: ทำไมก็ต้องคิดจองล้างจองพลานหนูด้วย
0: น้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะคนบางคนของเรามันเลวสมคบกับไอ้เดนสังคมมันถึงได้กล้าฉีกหน้าเราต่อหน้าแขกเรือ
2: ผมก็เสียใจจะไม่รู้จะพูดยังไงถูกพยายามช่วยกันทำดีอย่างที่สุดแล้วแต่ก็ถูกคนใจบาปมันทำลายจนย่อยยับ
0: แล้วเรื่องคุณโอ้ยล่ะแม่จะว่ายังไง
1: นันชนล่ะน้าจะว่ายังไง
0: น้าว่าอดีตเขาจะเป็นยังไงก็ช่างปัจจุบันให้เขาเป็นคนดีถูกต้องจริงไหมคะหมอ
2: ควรจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยกันสังคมเนี้ยก็คงจะวุ่นวายสับสนอย่างยิ่ง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD มั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion

0: ็บโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
1: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
0: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio. ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
16: Mass FM. Mass FM.

0: ริ่มต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุข
2: เพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
2: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากัน
1: ห่วงใยใส่ใจและแบ่งปัน
2: ขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
2: Our happiness Mass FM
0: FM
3: ร่วมตระหนักโดย
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
4: Forabee
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุมาส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติพบกันในวันสำคัญสำหรับคนไทยในความหมายของวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งนับว่าพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพดังนั้นพระองค์ท่านจึงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษที่วันนี้เราจะได้รำลึกถึงพระคุณของแม่และร่วมกันน้อมรำลึกในพระเมตตาในพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดค่ะ
1: รักได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่ารักแม่แม่รักแน่แท้เกินใครใจแม่ใจแม่รักรักและให้น้ำพระทัยพระแม่เจ้าของแผ่นMassFM MassFM
0: เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญซึ่งคงเป็นที่ประจักษ์ดีนะคะในปี2569นี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568

0: ่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะกับความอร่อยที่เหมือนเดิมเชิญนะคะกระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าเปิดทุกวันค่ะแต่ขอแนะนำว่ามาก่อนบ่ายสองนะคะนอกจากกระเพาะปลาอาม่าแล้วยังมีลาดหน้าเส้นต่างๆที่กระเพาะปลาอาม่ามีโชคพลาซ่าค่ะติดกับธนาคารกสิกรไทย
0: สุขดีที่เชียงใหม่
3: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
4: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเวลา
4: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
4: ่เมืองแห่งการเรียนรู
0: ้เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
4: ตำบลเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้
0: ประตูเมืองชั้นในของเวียงเจียงใหม่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงเมืองเมื่อครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่บางตำนานว่ามี4ประตูแต่บางตำนานว่ามี5ประตูประกอบด้วย1ประตูหัวเวียงหรือประตูช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ2ประตูท้ายเวียงหรือประตูเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางทิศใต้3ประตูท่าแพอยู่ทางทิศตะวันออกสันนิษฐานว่าเป็นประตูไปสู่ท่าน้ำแม่ปิงซึ่งมีบรรดาเรือแพค้าขายมาจอดเทียบท่าที่บริเวณนี้และ4ประตูสวนดอกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก เนื่องจากมีราชอุทยานหรือสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ครองนครอยู่นอกกำแพงเมืองทางด้านนี
4: ้อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขาร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในห้องประชุม CCTV อาคารหอประชุมสภาชั้น1อบจ.เชียงใหม่ในครั้งนี้นายกอบจ.เชียงใหม่เป็นตัวแทนผู้ชี้แจงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1รวม17แห่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนซึ่งผลจากการชี้แจงในครั้งนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 3,790 บาทเศษเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะในด้านต่างๆแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรจากเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมด้วยได้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลเมืองแม่เหียเทศบาลเมืองต้นเป่าเทศบาลเมืองแกนพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลเมืองสุเทพและเทศบาลเมืองดอนแก้วค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
5: Mass FM Your happinessOur happiness.

0: มนิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ยิ่งอยากครอบครองมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งจากหายเร็วมากขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์เปรียบเหมือนทรายที่อยู่ในอุ้งมือถ้าแบมือออกปล่อยให้หลวมและอิสระทรายก็จะยังคงอยู่ในมือต่อเมื่อเรากำมือเพื่อไม่ให้ทรายนั้นหล่นจากมือเพื่อครอบครองเอาเป็นเจ้าของเพื่อให้อยู่ในอุ้งมือของเราคนเดียวทรายก็จะค่อยๆหลุดจากกำมือผ่านร่องนิ้วจนในที่สุดก็อาจจะเหลือทรายเพียงหยิบมือเดียว

0: ัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: เสียสั่งลุย
4: ถล่มราคาโมเตอร์ไซค์
3: ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
4: มีรุ่นอะไรบ้าง
3: ฮอนด้าเวฟ140เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูฟี่จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ทหมื่นล้อแม็กและฮอนด้าสกูฟี่ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัด

0: าณิชย์ทุกสาขา
1: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabe ดูแลสุขภาพที่ Forabe Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabe Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
2: Mass FM Your Happy

คุณผู้ฟังคะวันนี้ขออัญเชิญพระราชสาวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญในธรรมชาติโดยเฉพาะต้นน้ำและป่าไม้ความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันก็จะสร้างป่าในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเน้นเรื่องชลประทานการเกษตรและการพัฒนาชนบทโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรได้มีน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพราะทรงตระหนักดีว่าน้ำคือต้นกำเนิดของชีวิตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกื้อหนุนกันโดยทรงเน้นเรื่องป่าและการอนุรักษ์รักทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานไทยนอกเหนือจากการพระราชทานอาชีพเสริมแก่ราษฎรให้สามารถเลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืนและทรงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรครั้งแรกเมื่อปี2498นับจากนั้นมาก็ได้ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทถิ่นธุรกันดารทรงตรากตรำพระวรกายบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตลอดเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาทรงอุทิศพระองค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทรงค้นหาหนทางช่วยเหลือให้ประสบนิกรของพระองค์มีชีวิตที่ดีขึ้นและได้พออยู่พอกินโดยพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินโครงการต่างๆไว้หลากหลายด้านถึง 4,000 กว่าโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสร้างความมั่นคง

ุณผู้ฟังคะเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินคำนี้ได้พระราชทานไว้เมื่อผู้ถวายงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างกราบบังคมทูลว่าได้จ้างชาวเขามาทำงานในฟาร์มตัวอย่างที่บ้านขุนแตะจังหวัดเชียงใหม่เพียง40คนถ้าจ้างคนงานมากๆอาจจะต้องขาดทุนเพราะผลผลิตยังน้อยอยู่พระองค์มีรับสั่งว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันนะฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินคำว่ากำไรของแผ่นดินคือการที่ทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรขโมยหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งไม่ตัดไม้ทำลายป่าชุมชนนั้นจะมีความสุขความสงบหากทุกชุมชนเป็นเช่นนี้ก็จะแผ่วงกว้างเป็นความสุขความสงบของตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศชาติเป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลานไทยโดยมีแนวพระราชดำริว่าคนป่าและสัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอาศัยเกื้อกูลกันโดยต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันคนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นป่ามาสร้างอาชีพและรายได้อย่างพอเพียงในลักษณะของบ้านเล็กในป่าใหญ่คนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าก็กลับใจมาช่วยปกป้องและพิทักษ์รักษาป่ารวมทั้งขยายพันธุ์สัตว์ป่าให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและชุมชนในฐานะราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนทรงใช้หลักการปลูกป่าในใจคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือการปลูกจิตสำนึกในการรักผืนป่าให้แก่คนซะก่อนรวมถึงการปลูกไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ยืนต้นที่จะเติบโตเป็นป่านอกจากนี้ทรงอุทิศพระองค์ในการแก้ไขปัญหาดินที่เสื่อมสภาพ

0: และแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกทั้งทรงจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารโดยจัดตั้งโครงการต่างๆมากมายอาทิโครงการป่ารักน้ำโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆและโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: รักได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่ารักแม่แม่รักแน่แท้เกินใครใจแม่จ่าแม่รักรักและให้น้ำพระทัยพระแม่เจ้าของแผ่นดิน
2: Mass FM Your happiness
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเปิดพื้นที่แห่งความรักและความผูกพันให้ลูกๆนักเรียนได้ร่วมถ่ายทอดความรักความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณแม่ทุกท่านบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งและเสียงปรบมืออันอบอุ่นจากการแสดงความสามารถของลูกๆนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนี้น้องๆระดับชั้นอนุบาลร่วมขับขานบทเพลงผ่านการแสดงร้องประสานเสียงสุดน่ารักสะท้อนถึงความรักบริสุทธิ์อันแสนสดใสส่วนพี่ๆระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร่วมถ่ายทอดการแสดงอันตรการตาหลากหลายชุดการแสดงทั้งนาฏศิลป์ดนตรีและการแสดงร่วมสมัยที่กลั่นมาจากความตั้งใจเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่คุณแม่ทุกท่านเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและคุณแม่ทุกท่านที่ได้มาร่วมเติมเต็มความอบอุ่นในวันนี้ในการจัดงานนี้และขอส่งมอบความรักความปรารถนาดีไปยังคุณแม่ทุกๆท่านขอให้คุณแม่มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของลูกๆเสมอไปการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: FM
3: Mass FM
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
4: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50ปี
4: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
4: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
4: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศครีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
4: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและโรงพยาบาลลำพูนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่เพียงสละเวลาไม่กี่นาทีนะคะเลือด1ถุงของคุณอาจจะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตเพราะการให้โลหิตคือการให้ชีวิตค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ในวันแม่แห่งชาตินะคะพุธที่12สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงณชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติเปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้เป็นพลังแห่งการแบ่งปันสู่สังคม1คนให้หลายคนรับให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตนะคะ12สิงหาคมนี้ร่วมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อแม่ที่ชั้น2ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ

0: มีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยTOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่12สิงหาคม2569ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
15: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
16: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

0: านี่อุ่นเสมอค่ะคุณผู้ฟังทำให้เรารู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปสมัยที่เราเด็กๆที่ยังอยู่ในตักแม่อยู่ในอ้อมอกของแม่แต่ทุกคนก็โตขึ้นนะคะยิ่งโตขึ้นความรักที่มีให้แม่ก็ต้องมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าแม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องรักแม่แล้วก็ต้องดูแลแม่ไม่เฉพาะแต่วันแม่เท่านั้นนะคะสุขสันต์วันแม่กับคุณแม่ทุกท่านด้วยกันละกันค่ะวันนี้เริ่มต้นกับเพลงเพราะทั้งงานของประภาสชนสลานนท์เสียงของสุบุญเลียงนะคะชื่อเพลงก็คือผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิตค่ะรวมไปถึงเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยไม่ยินตายเพลงนี้ด้วยกับแม่สั้นๆคำเดียวแต่ว่าความหมายก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นผู้หญิงที่เสียสละและก็ความสุขให้กับเราเสมอๆนั่นเองนะคะวันนี้ใครจะพาคุณแม่ไปเที่ยวกันก็อย่าลืมค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ได้ให้คุณแม่เข้าฟรีนะแต่ว่าเด็กอายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีเฉพาะเด็กสัญชาติไทยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมคุณแม่ก็พาลูกๆไปเที่ยวได้แต่ว่าต้องเป็นลูกที่เด็กๆนิดนึงค่ะบรรยากาศในการซื้อขายในส่วนของดอกมะลิจริงๆแล้วจะว่าไปดอกไม้ก็ราคาสูงมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าหลายคนก็ยังใช้เป็นสื่อแทนใจในการบอกรักคุณแม่นั่นเองค่ะก็บรรยากาศในการซื้อขายตลาดดอกมะลิแพงทำให้ตลาดอาจจะเงียบเหงานิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของการขายตามจุดของไฟเขียวไฟแดงสีแยกต่างๆนานาก็ยังมีบ้างปลาปลายจริงแล้วมีตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำด้วยซ้ำไปเพราะหลายคนอาจจะเตรียมไว้กลับแม่ในเช้านี้ส่วนคนที่ไม่มีแม่อยู่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแม่อยู่ในใจอยู่ในความทรงจำของเราเสมอสุขสันต์วันแม่คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในวันหยุดแบบนี้ด้วยกับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งตรงกับวันที่12ของสิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยถือว่าเป็นวันหยุดราชการให้ลูกๆได้แสดงความกตัญญูและรู้สึกถึงพระคุณของแม่นั่นเองแล้ววันนี้ราชการก็หยุดเอกชนก็หยุดโรงเรียนก็หยุดพักผ่อนอยู่กับแม่ให้เยอะๆขึ้นกันละกันนะคะมาถึงงานของพี่บอยเกอร์ซีพงค่ะเสียงของกมลาสุโกศลชื่อเพลงก็คือลูกแม่แทนใจคุณแม่ทุกคนในการที่จะบอกรักลูกนะคะจริงๆเราบอกรักด้วยการกระทำในการดูแลเขาทุกวันอยู่แล้วบทบาทการเป็นแม่ไม่ได้ง่ายเลยค่ะ
1: วันเหล่านั้นได้ดีและนึกถึงทุกที

ักมาบอกว่าไม่ได้ฟังเวอร์ชันนี้นานมากจริงๆแล้วเพลงเนี่ยไม่เคยเป็นเพลงหนึ่งที่มีเวอร์ชันภาษาคำเมืองนะคะที่อยู่ในเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องส้มปล่อยนั่นเองค่ะเวอร์ชันนั้นก็พลอนะเป็นแบบคำเมืองคำเมืองเลยทีเดียวแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นดั้งเดิมของเขากับ25 hours กับไม่เคยใครที่อาจจะไม่ค่อยได้เคยกอดแม่ลองดูกันละกันค่ะเพราะว่าคนใกล้ตัวบางทีเราอาจจะมีความแบบละเลยท่านบ้างอะไรประมาณนี้นะก็พาไปทานข้าวพาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่แม่ก็จะเข้าวัดเน้นก็คือชอบเข้าวัดเข้าวากันก็พาแม่เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้หลายๆร้านก็น่าจะเต็มไปด้วยความรักแล้วก็อบอวลไปด้วยความสุขของคุณแม่แล้วก็คุณลูกนั่นเองส่วนใครที่ไม่ได้เจอแม่ในวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถส่งไลน์หาแม่ได้ส่งสติ๊กเกอร์ต่างๆนานาน่ารักน่ารักให้แม่อ่านแล้วก็ยิ้มได้แค่นี้ก็คงจะโอเคแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับวันแม่แห่งชาติวันนี้นะคะการนาฬิกากับ30นาทีค่ะอยากจะได้รถใหม่ให้แม่ไปไหนสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็อย่าลืมนะคะโตโยต้าเชียงใหม่เราจัดให้กับโปรวันแม่พาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจไปกับ New Yaris Eclipse HEV เลือกรับข้อเสนอพิเศษสุดคุ้มจากเราผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 4,278 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.89% ค่ะคันใหญ่ขับสบายก้าวสู่ความเหนือระดับกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าของ Fortuner คันนี้ด้วยนะคะส่งต่อความคุ้มค่าในการเดินทางผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1หรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1เช่นเดียวกันอยากจะได้กระบะดีๆให้แม่ได้ใช้ Hilux Tower หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆของเรา Hilux Champ และรวมไปถึงตระกูลของ Yaris ทั้งหลายตระกูลของการขับขี่แบบสบายๆทั้ง Yaris Cross หรือว่าจะเป็น Corolla Cross ก็พร้อมให้คุณได้เลือกการเดินทางเสมอนะคะและอย่าลืมค่ะวันนี้เราหยุดทำการ1วันพรุ่งนี้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติเหมือนเดิมสุขสันต์วันแม่อย่าลืมพาคุณแม่ไปเที่ยวกันด้วยกันละกันนะคะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่หยุดทำการ1วันพรุ่งนี้พบกันที่โตโยต้าเชียงใหม่6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเวสาขาสันปาตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรานัดหมายในการส่งซ่อมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอพร้อมเติมสีสันความสุขให้คุณได้เลือกความดีให้คุณได้เลือกสิ่งดีๆเพื่อตัวคุณเองด้วยแล้วก็เพื่อคุณแม่รวมไปถึงคนที่คุณรักด้วยเลือกโตโยต้าครั้งใดมั่นใจโตโยต้าเชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแม่ของเราเป็นเจ้าหญิงเสมอและไม่ใช่เจ้าหญิงในนิยายด้วยแหละเป็นเจ้าหญิงจริงๆที่สามารถเนรมิตทุกอย่างให้เราได้นะคะโบสุนิตาลีสกุลค่ะเจ้าหญิงในนิยาย

0: Fresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังไม่รักแม่เฉพาะวันแม่วันเดียวนะต้องรักท่านทุกวันบอกรักเล็กๆได้หน่อยเดียวกับการส่งข้อความไปแม่โอนเงินให้หน่อยเป็นประโยชน์คิดติดปากของเด็กๆหลายๆคนนะคะแต่แม่ก็ใจดีนะโอนให้ทุกครั้งเงินเก่าของสไปเกอร์เพลงนี้กับมาม่าค่ะก่อนนั้นมีรับบี้วิลเลียมส์กับ My Way การรายการ50นาทีแล้วนะคะบอกรักแม่ด้วยสินค้าดีๆที่โกลเป็นเฮาส์กันดีกว่า Happy Mother Day Happy Mom Happy Home นะคะสินค้าราคาพิเศษเดือนแห่งการบอกรักแม่ชอบของดีเข้าบ้านพร้อมรับความคุ้มแบบจัดเต็มค่ะรับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000 บาทเมื่อคุณช็อปสินค้าเพื่อบ้านร่วมรายการที่ทางร้านกำหนดสามารถรับคูปองไว้เป็นส่วนลดในการช็อปครั้งต่อไปคุ้มแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้คุณแม่อยู่บ้านแบบสบายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการดูแลบ้านอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนใหม่ห้องน้ำใหม่แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่คุณแม่อยากได้ลองดูกันละกันค่ะว่าจะโดนใจจะตรงใจแม่มากน้อยแค่ไหนเลือกได้กับสินค้าดีและมีคุณภาพที่กลุ่มเป็นเฮาส์นะคะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ทราบกันดีว่าฝนเริ่มตกเยอะกันแล้วด้วยสิ่งสำคัญคือการดูแลบ้านเราให้อยู่สบายฝนมาแบบนี้บ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายค่ะกลัวปัญหาเราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกเพียบมากมายทีเดียวพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่กลุ่มปัญหาทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ทีเดียวกับกลุ่มปัญหาครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงสาขาลำพูนก็แวะไปช็อปได้เช่นเดียวกันกับสินค้าดีและมีคุณภาพตามไปกันได้คุ้มแน่นอนกับโกลเป็นเฮาส์นะคะมิสเตอร์เซ็กซ์บิทค่ะ

คือคักกันไปค่ะคุณผู้ฟังงานจากอเลเซนดาเพลงนี้นะคะกับมิสเตอร์เซ็กซ์สปีดค่ะและแป๊บเดียวตอนนี้ก็จะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะกับวันหยุดของคุณค่ะวันนี้ถนนหนทางโล่งทุกเส้นทางเลยทีเดียวแล้วก็อากาศดีตรงที่ไม่มีฝนตกด้วยนะคะหลายๆคนก็จะหาที่เที่ยวกันไปพักผ่อนหนุนใจแล้วก็อย่าลืมเช็คให้ดีค่ะว่าร้านไหนที่ร่วมรายการในส่วนของวันแม่จะได้พาคุณแม่ไปทานข้าวได้ลดราคาก็ว่ากันไปจะได้ยิ้มแก้มปลิกันไปสุขสันต์วันแม่คุณผู้ฟังส่งท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะส่งท้ายด้วยงานของเฟิร์นโลเปสและพิทบูลกับ On The Floor ค่ะเจอกันบ่ายโมงเลยคำนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ Mr. Worldwide Daddy Get on the floor Daddy

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแผ่นดินไหวโคลอมเบียเสียชีวิตพุ่ง250รายเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในโคลอมเบียล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น250รายบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 1,300 คนเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการกู้ภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ทางการเตือนว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากยังมีพื้นที่ประสบภัยอีกหลายจุดที่อยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินความเสียหายเมืองเปเรราและกาลีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดอาคารหลายชั้นพังถล่มจนกลายเป็นกองสร้างปรักหักพังขณะที่เมืองมานิซาเลสซึ่งเป็นอีกเมืองสำคัญในภูมิภาคหอคอยแห่งหนึ่งของมหาวิหารเก่าแก่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงโดยพบรอยแตกร้าวจากแรงสั่นสะเทือนเจ้าหน้าที่นำรถขุดและเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเปิดทางและเคลื่อนย้ายเศษซากแต่ในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มเพิ่มเติมทีมกู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและบางช่วงจำเป็นต้องใช้มือเปล่าในการค้นหาเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้โครงสร้างที่เหลืออยู่พังลงมาและเป็นอันตรายต่อผู้รอดชีวิตประธานาธิบดีโคลอมเบียสั่งการให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 1,000 นายตรึงกำลังในเมืองกาลีเพื่อควบคุมสถานการณ์หลังมีรายงานการปล้นสะดมพร้อมทั้งมีการประกาศเคอร์ฟิวในเมืองกาลีและเมืองเปเรราด้วยสำนักงานการบินพลเรือนของโคลอมเบียระงับการบริการที่สนามบินหลายแห่งในภูมิภาครวมถึงสนามบินในเมืองเปเรรามานิซาเลสกิบโดอาร์เมเนียกาตาโกและบูเอนาเบนตูราขณะที่วิศวกรเข้าตรวจสอบโครงสร้างเพื่อประเมินความปลอดภัยหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของโคลอมเบียระบุว่าจนถึงช่วงค่ำวันจันทร์มี aftershock แล้ว21ครั้งพร้อมเตือนว่าอาจเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกจากนี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
4: อัลลินามิน X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามิน X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
9: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: ไปหาหมอไหมคะ
15: ไม่อ
14: ่
15: ะ
14: ไปหาหมอเธออ
15: ืมไม่อ่ะ
14: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
16: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
17: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

ล็อกรักไว้ให้เธอกับล็อกกลอนนะฮะจากน้องเมลวริศรารวมไปถึงเจ้าขุนแล้วก็ประคาด้วยนะครับกับสายพิเศษวันนี้วันหยุดนะฮะ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับก็เป็นวันที่เราจะได้อยู่บ้านนะฮะอาจจะเป็นวันที่เราจะได้พาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปพักผ่อนนะฮะวันหยุดสบายๆนะครับคุณจะได้ผ่อนคลายจากการทำงานที่อาจจะรู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์หรือว่าในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมานะครับในช่วงวันนี้นะฮะพอถึงวันแม่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะน้ำมันเนี่ยนะฮะบวกขึ้นนะครับผู้ฟังอีก85สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ตี5ครับดีเซลนะครับจาก37บาท39สตางค์ครับมาเป็น38บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล์นะครับ E85 จาก27บาท63สตางค์ขยับขึ้นมาเป็น28บาท48สตางค์ครับแก๊สโซฮอล์ E20 นะฮะจาก31บาท69สตางค์เป็น32บาท54สตางค์ครับในขณะที่แก๊สโซฮอล์91นะฮะ36บาท32สตางค์ขยับมาเป็น37บาท17สตางค์และแก๊สโซฮอล์95 36บาท69สตางค์ขยับเป็น37บาท54สตางค์เอ๊ะทำไมถึงไม่ลดตอนวันแม่นะวันที่เราต้องเดินทางกันน่ะนั่นสินะวันนี้ส่งความรักกันต่อเนื่องนะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ย

บรรยากาศเพลงมันเข้ามากนะครับวันนี้วันหยุดด้วยเวคเคชั่นครับฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยบรรยากาศสองข้างทางนะฮะเป็นช่วงกรีนซีซั่นนะครับมองไปทางไหนก็สีเขียวสดชื่นไปหมดเลยมาดูสถานการณ์เรื่องของน้ำนิดหนึ่งนะฮะช่วงเวลา10นาฬิกานะครับจุดวัดระดับน้ำนะฮะที่จุด P75 นะครับที่บ้านช่อแหลแม่แตงนะครับระดับความสูงของตลิ่งนะฮะอยู่ที่ประมาณ 2.47 นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ในช่วงที่ไกลจากระดับตลิ่งนะฮะ 3.70 นะครับถ้าพูดถึงที่บ้านแม่แตงที่สันทรายนะฮะอยู่ที่ 1.92 นะครับระดับตลิ่งอยู่ที่ประมาณ 3.00 นะครับแล้วก็มาที่จุด P1 ฮะแน่นอน P1 นะครับที่สะพานนวรัตน์เมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่ที่ 2.39ขอภัย 2.37 แล้วสิ 2.37 นะฮะในขณะที่ระดับตลิ่งอยู่ที่ 3.70 นะครับก็อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าไล่ย้อนหลังขึ้นไปจนถึงประมาณช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ที่ฝนตกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยตีหนึ่งอยู่ที่ 2.55 นะฮะ 10 โมงลงมาอยู่ที่ 2.37 อ่ะสบายใจกันได้นะครับแต่ต้องเกาะติดเรื่องของสถานการณ์นะฮะฝนฟ้ากันต่อเนื่องถ้ายังมีฝนตกเพิ่มเติมลงมานะครับก็คงต้องจับตาดูเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับขอบคุณด้วยในช่วงนี้กับฟลานิวนะครับผู้ฟังวันนี้วันหยุดหลายๆคนอาจจะใช้เวลาในการ ออกแรงนะฮะทำงานบ้านนะครับจัดนู่นจัดนี่ยกข้าวยกของนะฮะแน่นอนครับกิจกรรมเหล่านี้มันสร้างอาการเจ็บปวดได้โดยเฉพาะปวดหลังปวดไหล่ปวดตามข้อนะฮะจากการทำกิจกรรมต่างๆจัดการด้วยฟลานิวครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิสซาลิซาเลสนะฮะช่วยบรรเทาปวดครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดและไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือว่าปวดข้อครับฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรามั่นใจครับว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขที่ทุกคนต้องการนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดของคุณเนี่ยสะสมรบกวนการใช้ชีวิตมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้หรือใส่ในกระเป๋ากีฬาไว้ก็ได้นะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

าถึงบอกว่าถ้าไม่ทักจะรู้จักได้ยังไงก็ต้องลองคุยกันครับการที่จะไปรู้นิสัยใจคออีกคนหนึ่งก็ต้องพูดคุยนะฮะสื่อสารทำความรู้จักนะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเราไม่มีทางรู้เลยเขาเป็นคนยังไงถ้าเราไม่ได้คุยกันถ้าเราไม่ได้รู้จักกันนะฮะลองคุยครับจากลิปตาแล้วก็สาวไซด์ด้วยนะฮะแน่นอนครับวันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ MG Urban นะฮะน้องไฟฟ้ารถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG นะครับคันนี้บอกเลยว่าสดใหม่นะฮะเปิดตัวล่าสุดเลยครับกับดีไซน์รถที่น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายยกให้เลยครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะฮะแวะไปได้เลยที่โชว์รูม MG นะครับเพราะน้อง MG Urban เข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่จะเป็นยังไงต้องไปทดลองขับกับคุณผู้ฟังในห้องสารกว้างขวางนั่งสบายมากๆนะฮะเพราะว่ามีเบาะนั่งระบบเป่าลมด้วยแล้วก็ด้านหลังของน้องเขาเนี่ยมันสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าพับเบาะอะไรทุกอย่างจุของได้เยอะถึง480ลิตรด้วยกันนะครับสำหรับการชาร์จฮะ1ครั้งเต็มๆในวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรเรียกว่าไปได้ไกลมากนะครับพร้อมบริการหลังการขายที่สบายใจได้เลยเพราะว่าศูนย์บริการของเรามีมากถึง126แห่งทั่วประเทศครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับแวะไปเลือกได้เลยครับกับ MG Urban ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีรถให้คุณไปทดลองขับพร้อมกับการส่งมอบให้คุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับแวะไปเจอกับน้อง MG Urban ได้เลยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับ

0: แจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงพิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์
6: ประสวัสดีหน้านะครับเตรียมตัวเจอรินระดาได้เลยแค่ที่อินฟลูเอนเซอร์นะครับพี่สาวอินฟลูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่คุณจะได้พบกับความสยองความดุความโหดทะลุสัญญาณ 5G เขาว่างี้นะเราไปดูซิว่าความโหดจะโหดแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังนำแสดงโดยโยชิรินระดานะครับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาแล้วก็นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ20สิงหาคมนี้เจอกันแน่นอนนะฮะภาพยนตร์ไทยที่ปีการพูดถึงมากที่สุดในช่วงนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซินซิงคูล่านั่นแหละครับชื่อเพลงว่าผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับ

ชั่วโมงนี้ต้องเป็นเวลาของเขาแล้วครับสำหรับนนทนนท์นะฮะรับฉายาว่า King of Pop ของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้จริงๆนะเขาบอกในวงการเพลงป๊อปเนี่ยนะฮะในยุคนี้นะพูดถึงว่าปีนี้นะฮะผู้ฟังก็จะมีอยู่5เสาด้วยกันนะครับมี5เสานะ5เสาในวงการป๊อปก็จะมี1นนทนนท์เนาะมีเจฟซาเตอร์นะครับมี The Toy นะฮะมีน้องอิงวรันธรนะครับแล้วก็มีโบกี้ไลออนนะฮะจะมีอยู่5เสาว่าอย่างงี้นะครับเพราะเพลงไหนที่ออกมาเนี่ยดังทุกเพลงจริงๆฮะอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับนนทนนท์เองไปแสดงสดที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ลาวนะฮะคนโอ้โหคนเต็มห้างครับข้างนะฮะไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องชาวลาวได้อยู่ที่นู่นเนี่ยเขารู้จักนนทนนท์กันหมดเลยนะฮะแล้วก็คนมาดูเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้คือ King of Pop ของไทยในยุคปัจจุบันจริงๆแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงว่าหมื่นคำลาที่เรารู้จักกันดีนะฮะออริจินอลจากฝันดีฝันเด่นนะครับแล้วก็กันหน้านู้นจากซินซิงคูล่าครับผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรินระดานะครับขอบคุณกับพายุเชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดครับวันนี้เราจะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่นะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมสำหรับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งทรงของคุณสุภาพบุรุษนะฮะแล้วก็ทรงของคุณสุภาพสตรีด้วยนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้นะครับผู้ฟังวิกผมยุคใหม่จำภาพเดิมเก่าเนี่ยเราทิ้งไปได้เลยนะฮะลืมไปได้เลยวิกผมยุคใหม่เนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยเนียนเหมือนทรงผมคุณเลยฮะคุณผู้ฟังมีทั้งหนังศีรษะที่แบบเป็นธรรมชาตินะฮะมีทั้งวิกทอมือวิกมีไรผมวิกติดกาวนะฮะคุณผู้ฟังใดๆก็แล้วแต่ทำให้คุณได้ดูดีได้เลยนะครับเราคืนความมั่นใจให้คุณเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรมาปรึกษาเราก่อนได้เลยที่0918583613ครับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับอย่าลืมเข้าไปอัปเดตนะฮะวิกผมสวยๆนะครับแล้วก็รวมถึงรีวิวสวยๆได้ทางแฟนเพจที่ Hi You Wix นะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow page เราด้วยนะครับ

หันมาทางนี้ฉันยังคงอยู่ที่เดิมนะครับจากน้องก้อยอรัชพรนะฮะและนี่คือโคจรที่รักครับขอบคุณในช่วงท้ายนี้กับโรงพยาบาลลานานะฮะวันนี้ทางโรงพยาบาลลานาเรามีแอปพลิเคชันแล้วนะครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการง่ายๆครับเรียกว่าแอปเดียวครบจบได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสุขภาพของคุณดูง่ายใช้สะดวกในแอปเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราออกแบบแอปพลิเคชันนี้เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้สะดวกขึ้นครับลดการพกพาเอกสารนี่นะฮะแล้วก็ช่วยให้คุณเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายมากขึ้นในแอปนะครับคุณสามารถเข้าไปดูคิวการตรวจก่อนพบแพทย์ได้เลยนะครับดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายนะฮะบางทีก็จำไม่ได้วันไหนไปดูในแอปได้เลยนะครับรวมไปถึงดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงบริการข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะคุณสามารถใช้บริการและเข้าไปดูได้เลยเช่นเดียวกันนะครับดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นะฮะเข้าไปแล้วปุ๊บพิมพ์หาคำว่าลานาโฮสพิทอลนะครับติดตั้งแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะฮะคุณก็สามารถรับบริการจากทางโรงพยาบาลลานาได้เลยนะครับแอปเดียวครบจบแน่นอนนะครับวันนี้ที่โรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ครับจะ 11:00 นแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าส่งต่อด้วย3เพลงนี้กันละกันต้นชั่วโมงครับ What's this coming up next oh!

0: Go anywhere. อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอีกแป๊บเดียวเองครับคุณฟังนะฮะจะคุณจะได้ฟัง3เพลงนี้ที่ต้นชั่วโมงนะครับตั้งแต่เพลงแรกนะฮะจากเทอร์โบแล้วก็ Fucking Hero กับจำเลยรักครับตามมาที่จองยิปโซนะฮะอย่าเป็นคนสำคัญของเธอและไปปิดท้ายที่ Pixie เกินต้านนะครับ3เพลงนี้จะไปเริ่มกันต่อในชั่วโมงที่2แป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
1: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถ EV ออกจากรถเครื่องยนต์สันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และบริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมา ช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
17: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
18: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
17: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
18: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

คนมันน่ารักนะยังไงก็เกินต้านนะฮะความรู้สึกความหวั่นไหวต่างๆเนี่ยมันพรั่งพรูมาเยอะเหลือเกินนะครับพิกซี่เกินต้านนะฮะแล้วก็น้องยิปโซครับอยากเป็นคนสำคัญของเธอรวมไปถึงฟักกิ้งฮีโร่และเทอร์โบกับจำเลยรักนะครับ3เพลงที่ถูกการันตีไปแล้วว่าจะได้ฟังต้นชั่วโมงนะฮะวันนี้12สิงหาคมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะพาเด็กๆไปเที่ยวงานสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลยนะครับผู้ฟังวันนี้เนี่ยเขาจะให้เด็กเข้าฟรีนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็เป็นโอกาสที่ชวนทั้งครอบครัวนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเติมเต็มความสุขสัมผัสการเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์แล้วก็ใช้เวลากันแบบอบอุ่นทั้งครอบครัวนะฮะวันนี้เด็กเข้าฟรีนะครับคุณผู้ฟัง12สิงหานะฮะที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะก็พาไปได้ครับเวลาว่างเยอะแยะเลยนะฮะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลย

ผู้ฟังที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับหรือว่าไปพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะฮะวันที่16นะครับตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับทางด้านของกรมการบินนะฮะหรือว่า CAAT นะครับตอนนี้เขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎใหม่นะครับสำหรับการเดินทางนะฮะกฎใหม่สนามบินไทยเริ่ม16ตุลาคมนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีสิทธิ์เปิดกระเป๋าโหลดใต้เครื่องนะฮะโดยที่ไม่ต้องเรียกเจ้าของมาดูนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เขาเราไปโหลดกระเป๋าเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปสแกนเจออะไรสักอย่างนึงเนี่ยฮะที่มันรู้สึกว่าผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะต้องคอเรียกครับหาเจ้าตัวเนี่ยนะฮะมาดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็ต้องเช็คว่าคืออะไรเนี่ยเพื่อให้เจ้าตัวยืนยันว่าของนี้เป็นของที่นำมาเองนะครับแล้วก็พอยืนยันแล้วว่าของนี้มันไม่โอเคหรือว่าเป็นของที่ผิดกฎหมายหรือใดก็แล้วแต่หรือของต้องห้ามก็จะต้องทำการเซ็นยอมรับใดๆก็แล้วแต่นะฮะแต่หลังจาก16ตุลาคมนี้นะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะฮะออกประกาศใหม่นะครับในการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับก็คือหากพบสิ่งผิดปกติจากเครื่องสแกนหรือสงสัยเมื่อมีวัตถุต้องห้ามวัตถุอันตรายหรือวัตถุต้องสงสัยในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะฮะเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการเปิดกระเป๋าตรวจคนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเปิดต่อหน้าผู้โดยสารนะครับซึ่งในการเปิดกระเป๋าทุกครั้งเนี่ยจะมีการบันทึกภาพระหว่างการตรวจค้นและจะใส่เอกสารแจ้งการตรวจค้นไว้ในกระเป๋านะครับถ้าหากว่ากระเป๋านั้นพบวัตถุต้องห้ามเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดของกลางและดำเนินการตามกฎหมายนะครับซึ่งคำแนะนำสำหรับผู้โดยสารนะฮะเขาบอกว่าควรใช้กุญแจหรือกระเป๋าที่มีระบบบล็อกที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นกระเป๋า TSA Lock นะฮะซึ่งจะเป็นกระเป๋าที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเปิดตรวจได้โดยที่ไม่ต้องทำให้กระเป๋านั้นเสียหายนะครับแต่ถ้าหากกระเป๋านั้นเปิดไม่ได้ฮะเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ทำลายกุญแจหรือระบบล็อกได้โดยที่ไม่มีการชดเชยค่าเสียหายได้ด้วยนะคุณผู้ฟังดังนั้นเขาบอกว่าการโหลดกระเป๋าในหลังจากวันที่16นี้เป็นต้นไปนะฮะ16ตุลาคมนะครับอย่าเช็คแค่น้ำหนักให้ตรวจสอบว่าสิ่งของที่นำติดตัวไปเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือเป็นของต้องห้ามหรือเปล่านะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแล้วก็ความล่าช้าในการเดินทางซึ่งแน่นอนครับหลังจากประกาศนี้ออกมาเนี่ยก็จะต้องมีคนตั้งคำถามนะฮะว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเสียหายเนี่ยการชดเชยมันชดเชยเท่าไหร่นะฮะรวมไปถึงการเปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยนะครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแล้วจะทำยังไงต่อรวมไปถึงประเด็นความโปร่งใสในการตรวจค้นนะฮะว่าตรวจค้นแล้วเนี่ยเอ๊ะจะไม่โดนเอาไปยัดอะไรเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะของเราจะหายหรือเปล่าบางทีสิ่งที่สำคัญคือเขากลัวของที่สำคัญมันหายเช่นเอ๊ะมีความมั่นใจได้แค่ไหนว่าเปิดแล้วเนี่ยของที่อยู่ในนั้นมันจะไม่หายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใดๆก็แล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นกันอยู่นะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะกฎนี้จะเริ่ม16ตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังที่จะเดินทางนะฮะไปต่างประเทศยังไงก็แล้วแต่เตรียมตัวให้ดีนะครับเรื่องของที่จะต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนี่นะฮะอันไหนที่มันมีความสุ่มเสี่ยงก็ไม่ต้องอภัยคุณผู้ฟัง

วันนี้โตโยต้าเชียงใหม่หยุดให้บริการ1วันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะแล้วก็วันแม่ปีนี้นะครับมอบทั้งความรักและความมั่นใจในทุกการเดินทางไปกับ BZ4X นะครับวันนี้เรามีข้อเสนอให้คุณด้วยนะกับ2ทางเลือกครับทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นะฮะมูลค่ากว่าแสนบาทและทางเลือกที่2ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 14,902 บาทต่อเดือนนะครับกับรถไฟฟ้า 100% จากทางโตโยต้านะฮะวันนี้ให้คุณไปพบกับทางเลือกทั้ง2ทางเลือกและคุณยังจะได้รับฟรีนะครับในส่วนของ Toyota EV Wall Charger มูลค่า 42,700 บาทประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD นะครับพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มกับ Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า470ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปลุ้นถึง2ต่อนะฮะกับการสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ครับที่เว็บไซต์ toyota.co.th นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคมนี้พรุ่งนี้เจอกันนะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: ส่วนคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับอย่าลืมนะครับอะลินามินเอ็กซ์พลัสครับพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักทั้งวันนะฮะวันนี้วันพักผ่อนของคุณนะฮะก็เติมด้วยอะลินามินเอ็กซ์พลัสนะครับเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับจะเต็มไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญนะฮะนั่นก็คือมีเฟอร์ซันไทอะมีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการดูดซึมได้เร็วขึ้นรวมไปถึงวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แล้วก็แคลเซียมแพนโททิเนตครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บปวดนะครับช่วยเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของประสาทปลายประสาทอักเสบนะครับชามือนะฮะชาปลายเท้านะฮะอาการต่างๆไปพร้อมได้เลยครับคุณผู้ฟังไปต่อกันได้ทุกวันหาซื้ออะลินามินเอ็กซ์พลัสได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

เราบอกคำนั้นจากคุณการเดอะพาร์กินสันนะครับจากเพลงประกอบซีรีส์ Century of Love ปฏิหาริย์รักร้อยปีครับแต่วันนี้ถ้าบ้านคุณมีปัญหานะฮะอย่ารอปฏิหาริย์ครับคุณผู้ฟังมาซ่อมบ้านกันดีกว่าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ฝนตกทุกวันนะฮะรอยรั่วรอยซึมที่อยู่บ้านคุณเนี่ยมันไม่รอใครนะฮะแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ด้วยยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งบานปลายนะครับ Global House ชวนคุณมาซ่อมบ้านกันดีกว่ากับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบทุกตัวในงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายนะครับพิเศษวันนี้ซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะครับซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะของดีคุ้มเลือกได้เลยครับครบจบในที่เดียวที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

ศิลปินที่น่าจับตามองอีกศิลปินหนึ่งนะฮะที่พาดนตรีไทยก้าวไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับหลายคนรู้จักวงนี้ Asia 7นะครับและนี่คือไม่แบ่งใครฮะวันนี้นะครับที่ BVD นอสตาเชียงใหม่อยู่ทำการ1วันนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเปิดให้บริการตามปกตินะครับใครจะนำรถเข้ารับบริการหรือจะไปที่โชว์รูมวันนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับในช่วงของเดือนแห่งความรักโดยเฉพาะวันแม่เนี่ยนะครับช่วงนี้นะฮะเราพาคุณไปพบกับ BYD แล้วก็เดนซ่านะครับในการดูแลคุณทุกเส้นทางเพื่อคนที่คุณรักนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าสนใจแวะไปกันได้เลยครับเลือกรถที่ถูกใจคุณนะฮะคุณผู้ฟังที่โชว์รูมของ BYD นอสตาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพสาขามหิดลที่ย่านสนามบินครับสาขามิโชสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์ด้วยนะครับ053-278-555ที่ BYD นอสตาเชียงใหม่ครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะวันทำการปกติของเราครับทิ้งท้ายคุณด้วยเพลงนี้นะฮะจากโบกี้ไลออนกับยิ้มลาครับผมผู้ฟังพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในวันทำงานตามปกตินะครับวันนี้มีความสุขมากๆเลยในวันแม่แห่งชาติด้วยไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดท่ามกลางปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังก่อตัวโดยอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลในพื้นที่นอกเขตขั้วโลกระหว่างละติจูด60องศาเหนือถึง60องศาใต้อยู่ที่ 20.96 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมของเดือนเดียวกันที่ 20.89 องศาเซลเซียสเมื่อปี2566บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนมีอุณหภูมิสูงผิดปกติเป็นวงกว้างและเป็นพื้นที่ที่กำลังเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ส่วนบริเวณน่านน้ำรอบทวีปยุโรปมีอุณหภูมิสูงผิดปกติเช่นกันพบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคมตามแนวมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากในหลายพื้นที่ขณะที่ยุโรปตะวันตกเผชิญช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์หลังคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิล ก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังขาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอบเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
20: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
21: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
22: สยามทีวี
0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
21: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
22: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Beautiful Sound นะคะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะเบรกมื้อเที่ยงของคุณมีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังกันวันนี้พบกันวันพิเศษสุดก็คือวันแม่นั่นเองวันแม่แห่งชาติด้วยของชาติไทยนะคะมีเพลงเกี่ยวกับแม่หลายเพลงนะคะก็ติดตามนะคะน่าจะมีเพลงที่คุณรอฟังอยู่ชอบอยู่นะคะสองเพลงแรกที่เพิ่งผ่านไปมีเพลง Mother ของจอห์นเลนนอนนะคะแล้วก็ Mother and Child Reunion ของพอลไซมอนนะคะซึ่งถือว่าน่าฟังทีเดียวแหละค่ะเอามาฝากคุณข่าวสารวันแม่น่าจะไม่มีอะไรนอกจากวันนี้นอกจากจะได้พูดคุยกับคุณแม่ก็อาจจะได้ทานข้าวกันสักมื้อนึงจะช่วยทำหรือจะพาคุณแม่ไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนก็มีหลายที่ด้วยกันนะคะก็ลองแวะไปดูนะคะเผื่อว่าจะทำให้แม่รู้สึกพิเศษเป็นพิเศษนะคะไม่ใช่พิเศษธรรมดาพิเศษเป็นพิเศษในวันนี้ขอให้คุณได้แสดงออกซึ่งความรักอาจจะเป็นแค่ดอกมะลิดอกเดียวพวงมาลัยมะลิทั้งพวงเงินเดือนที่แบ่งให้คุณแม่เป็นพิเศษในวันนี้ถ้าเผื่อว่าคุณทำงานแล้วน่าจะชื่นใจนะคะให้เท่าไหร่ก็ได้ก็เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแต่ว่าคุณที่ยังไม่ได้มีงานทำก็อาจจะเป็นการ์ดสักใบหนึ่งให้คุณแม่ได้อ่านวันว่างๆก็หยิบมาดูหรือเอาติดบอร์ดส่วนตัวไว้ VIP บอร์ดในห้องนอนคุณแม่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเป็นชูใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งคุณลูกแล้วก็คุณแม่ค่ะขอให้มีความรักที่อบอุ่นในครอบครัวสำหรับวันแม่แห่งชาติวันนี้มีเพลงที่เกี่ยวกับแม่อีกหลายเพลงรอคุณอยู่ค่ะกับรายการ Beautiful Sound ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงที่พูดถึงแม่เป็นพิเศษให้คุณได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสมาก่อนนะคะโดยมีอัสนาวูชาร์ลส์อัสนาวูเป็นผู้เขียนเนื้อภาษาฝรั่งเศสแล้วก็หลังจากนั้นมีแมทช์มอนโรนำมาร้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะปี1962อัสชาร์ลส์อัสนาวูนะคะได้ร้องเพลงนี้ไว้ก่อนแล้วแมทช์มอนโรก็นำมาร้องมีทั้งคอนนี่ฟรานซิสก็ร้องเพลง For Mamaภาษาอังกฤษด้วยได้รับความนิยมไม่แพ้กันกับแมทมอนโรวันนี้เลือกผู้ชายร้องเพลงที่พูดถึงแม่ให้คุณได้ฟังนะคะอาจจะเป็นคุณแม่แบบคุณอีกหลายๆท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะถ้าไม่ได้เป็นคุณแม่เราก็ไม่รู้ว่าความรักของแม่ที่มีให้ลูกนั้นมากแค่ไหนอย่างไรบางทีบอกเป็นตัวอักษรหรือพูดออกมาอาจจะไม่ได้ตรงกับใจแต่ว่าการแสดงออกนั้นทั้งความรักความห่วงใยอย่างเช่นโทรไปถึงไม่มีอะไรทานข้าวแล้วหรือยังก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะบางทีลูกบางท่านก็อาจจะรู้สึกรำคาญโทรถามเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่นั้นก็อาจจะเป็นการส่งความคิดถึงว่าแม่คิดถึงนะแม่ก็เลยโทรมาถามไม่ต้องการคำตอบมากนักแต่อยากจะฟังเสียงลูกเท่านั้นเองนะคะนั่นก็เป็นความรักของแม่ที่มีต่อลูกก็มอบให้กับคุณลูกทุกคนในวันนี้ด้วยเพลง For Mama ซึ่งแมททูมอนโรเป็นผู้ร้องแล้วก็มอบให้กับคุณแม่ทุกท่านด้วยในวันแม่แห่งชาติวันนี้ค่ะ For Mama กูสองกูดเมมโมรีค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้หน้าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเพจ Facebook สยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้โตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้งที่ลำพูนสามแยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ไว้ทั่วไทยอยู่

0: 02-5-4-0-2-0-0-9
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อให้เกียรติให้โอกาสแก่เด็กสตรีคนด้อยโอกาสและคนพิการให้ถือเป็นกติกาสากลไปเลยจงให้บุคคลเหล่านี้ได้รับอภิสิทธิ์ก่อนคุณในบางโอกาสได้จะเป็นการดียิ่งถ้าเป็นคนพิการด้วยแล้วควรให้โอกาสเขาก่อนทุกกรณีเป็นนิสัยที่แสดงถึงความเมตตาเพื่อนมนุษย์และบ่งบอกถึงความมีคุณธรรมของคุณเป็นบุคคลที่น่านิยมและก็ควรจะส่งเสริมให้มีมากขึ้นนะคะสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่พอแมคคาเน่ค่ะเป็นเพลงที่นานๆจะได้หยิบมาเล่นให้ฟังก็ปีละครั้งละมั้งนะคะเพลงที่ชื่อ Only Mama Know โดยพอแมคคาเน่ค่ะเพลงที่สอง And I Love You So โดย Ellie McBeal และเพลงที่สาม Mama Sums โดย Ronan Keating เพลงจากอัลบั้มเพื่อแม่ของเขาซึ่งก็มีเพลงดีๆอีกมากมายหลายเพลงนะคะก็อุทิศ3เพลงนี้ให้กับคุณแม่ทุกคนในวันแม่วันนี้นะคะ3เพลงเพราะใน1เดียวค่ะ

0: is Mama.
1: รายการ Beautiful Sound เที่ยงวันถึงบ่ายโมงทุกวันเลยนะคะเลือกเพลงเพราะฟังสบายมาเป็นเพื่อนทานข้าวมื้อเที่ยงกับคุณขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะวันนี้กันทิตาขอส่งท้ายด้วยโค้ดสั้นๆ นะคะไม่มีวันผิดเวลาที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องขอให้คุณมีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคณะรัฐมนตรียกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบสั่ง300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบใน15วันบังคับใช้ MFAนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi Factor Authentication MFAเช่นการใช้ Digital Identity ไทยดีหรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนประเทศไทยมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

0: กมช.ดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ. 2562เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชนดำเนินการตามมติกมช.ดังกล่าวทั้งนี้พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้สกมช.มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X
5: plusNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัว 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening

0: ค่ะคุณผู้ฟังรายการตัวช่วงบ่ายนะคะเจอกันเวลาเดิมเลยบ่ายโมงถึง4โมงเย็นค่ะกับวันหยุดกลางสัปดาห์12สิงหาวันแม่แห่งชาติวันนี้อบอุ่นไปด้วยความรักและก็ความสดชื่นสดใสท่ามกลางอากาศที่แอบร้อนเล็กน้อยด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคือฝนไม่ตกนะแล้วก็อบอ้าวมากๆแดดก็มาบ้างนิดหนึ่งเท่านั้นแต่อากาศแบบนี้แหละที่ทำให้หลายคนบอกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวตรงที่มันจบอ้าวแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆเลยหาที่เย็นๆหลบร้อนกันไปกับวันหยุดของคุณกันละกันนะคะบียอนเซ่เพลงนี้กับพาโลค่ะและรวมไปถึงอเดลกับเพโลด้วยเริ่มต้นบายๆฟังเพลงสากลได้กันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกับเวลาของการพักผ่อนของคุณผู้ฟังด้วยพักกันวันเดียวค่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้ารถก็จะเยอะเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนต้องออกไปใช้ชีวิตไปเรียนไปทำงานปกติของวันทำงานแต่วันนี้ให้พักกัน1วันแล้วกันนะคะ
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ
0: เงินเก่าของอายาส

ของชอนคิงสันเพลงนี้กับ Beautiful Girls นะคะก่อนนั้นมีอายาสด้วยกับโซบีข่าวกันนะฟังเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างคละคากันไปนะคะและแต่ว่าจะหยิบเพลงไหนมาเปิดให้ฟังกันบ่ายโมงกับอีกประมาณ27นาทีชั่วโมงนี้พาคุณนะฟังเข้าครัวกันดีกว่าส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่าเลือกมือที่ใช้เลือก3บัวเข้าครัวทำอาหารให้คุณแม่ทานกันบ้างก็ดีเพราะว่าแม่ทำให้เราทานกันมาตลอดแล้วนู่นฟังเพราะฉะนั้นการได้เข้าครัวได้ทำของอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพไปกับคุณแม่ถือว่าเป็นของขวัญอย่างหนึ่งที่น่าทำมากๆเลยทีเดียวค่ะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบค่ะซึ่งเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะทำอาหารอะไรก็อร่อยค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับเมนูก็เรียกเป็นระดับภัตตาคารเลยนะกับซุปดอกไม้จีนเห็ดหอมจักรพรรดิรังสรรค์ด้วย3บัวเห็ดหอมลายจักรพรรดิช่วยเสริมสิริมงคลแล้วก็ความอร่อยให้โต๊ะอาหารของคุณได้เลือกได้กับคุณภาพดีๆของ3บัวได้เลยเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจะมีวิธีการทำแล้วก็มีเมนูอร่อยมากมายทีเดียวที่ Facebook Fanpage ของ3บัว SAMBUA กับ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเงินกล่าวของโนดาวเพนนีบ้านกับ Don't Speak ค่ะ

ันสปีค่ะคุณได้ฟังกันจากเดอะดาวด์เพลงนี้เก่าได้หนึ่งแต่เพราะมากไม่ได้ฟังเสนาเลยนะคะบ่ายโมงกับ32นาทีกับวันที่อากาศอึมครึมครึมครึมฝนก็ไม่ตกแต่ลุ้นกันค่ะฝนราชการบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงประมาณ4โมง5โมงนะคะแต่วันนี้ไม่มีผลใดๆเพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองได้ข่าวว่าวันนี้คนในห้างเนี่ยคนเยอะเลยทีเดียววนหายที่จอดยากนิดนึงแล้วกันนะคะหลายคนก็จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่พาคุณแม่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวคุณพ่อจะน้อยใจพาไปทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นวันของครอบครัวอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับวันหยุดของคุณแบบนี้ด้วยและชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับไทยวัสดุมาดูแลบ้านให้ของขวัญกับคุณแม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษของไทยวัสดุนะคะไทยวัสดุฉลองครบรอบ16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ค่ะไทยวัสดุแจกจัดหนักขึ้นไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สำหรับสมาชิกเดอะวันนะคะช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2พิเศษสุดค่ะช็อปแลนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยกันลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งก็มอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาททีเดียวเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้ยังมีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60%ช็อปทางร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าและเว็บไซต์ของ thaiwasidu.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่1308นะคะแจกหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้ที่ Thai Wasidu ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะ Thai Wasidu ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ Thai Wasidu เท่านั้นนะคะเงินของชากิลาบ้าง wherever ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Refresh Refill the Music

0: have it all
1: เพลงน่ารักจากเจสันบลัสเพลงนี้กับแพท It All นะคะก่อนในนั้นมีชาวล็อกกับแพทปีสเตย์ไฮแล้ววีเลดวาเทียสด้วยกับ Give Up Give In 3เพลงต่อเนื่องกันกับบ่ายโมง51นาทีวันหยุดของคุณวันชิวๆสบายและอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะยังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมอบรถคันใหม่ให้คุณแม่ขับไปไหนสบายๆเลือกได้ที่ Toyota เชียงใหม่ในวันแม่ปีนี้ค่ะมอบทั้งความรักและความมั่นใจในทุกการเดินทางไปกับ BC4X คันนี้เลือกรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ดอกเบี้ยพิเศษ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาททางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 14,902 บาทต่อเดือนและทุกทางเลือกรับฟรีค่ะ Toyota EV Vouchard มูลค่า 42,700 บาทและประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD มูลค่า 40,000 บาทด้วยนะคะหรือมองหาคันนี้กันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังโปรวันแม่มาพร้อมกับรุ่นของ New Yaris Atype HEV เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มทางเลือกที่1นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89%และทางเลือกที่2ผ่อนเบาๆสบายๆเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนค่ะและไม่ว่าคุณจะชอบคันไหนคุณสามารถรับสิทธิพิเศษจากเรากับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มนะคะคุ้มต่อที่1ค่าใช้จ่ายเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสะดวกที่ไหนก็ใช้บริการได้ที่นั้นแต่วันนี้เราหยุด1วันพรุ่งนี้ทำการปกติเหมือนเดิมนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจ Toyota เชียงใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เตือนส่งท้ายเบรกนี้กันก่อนที่2เพลงต่อเนื่องกันเลยนะคะวันนี้วันหยุดฟังเพลงกันเยอะทั้งงานของลูคัสกับ Good Time และงานของ Headbury กับ Body on Me ด้วยเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย2ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตเบื้องต้นถูก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่องนอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัด

0: ือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
1: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening. 92.

ากที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแค่นี้ก็ใจฟูแล้วนะคะหนึ่งเพลงล่าสุดของฟิโลฟิโลกับรักที่พอดีและงานจากบีนนะคะรวมไปถึงไทออฟบัสด้วยถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของการฟังเพลงไทยค่ะกับวันหยุดแบบนี้ถนนหนทางก็เลยดูจะโล่งๆเลยนะวันนี้ค่ะขับรถได้แบบสบายๆแต่ก็นั่นแหละก็เขาเรียกว่าถึงแม้ว่าจะขับรถแบบสบายๆแต่ก็ระมัดระวังกันนะไม่ต้องใช้ความเร็วมากเกินไปยังไงก็ถึงที่หมายแน่นอนฝนก็ไม่ตกแค่ครึ้มๆอย่างเดียวค่ะวันนี้12สิงหาคมโลกจะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งสำคัญในรอบ27ปีแม้ประเทศไทยจะมองเห็นไม่ได้เพราะว่าตรงกับช่วงเวลากลางคืนแต่ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของ NASA ได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งใครที่เป็นสายในการที่จะแบบชอบการดูท้องฟ้องท้องฟ้าดาราศาสตร์หรือว่าชอบดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าปักหมุดรอดูได้คืนนี้12สิงหาคมต่อเนื่องเช้าของวันที่13สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะมีการเริ่มถ่ายทอดสดเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีเวลาในประเทศไทยก็สามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่องของถ่ายทอดสดของ NASA หรือว่าจะเข้าไปในส่วนของดาราศาสตร์ของไทยก็ได้ลองเสิร์ชดูกันละกันค่ะคุณผู้ฟังครั้งแรกในรอบ27ปีกับสุริยุปราคาเต็มดวง12สิงหาคมดูได้ในไลฟ์สดของ NASA นะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังขอแค่นี้จากปันค่ะ

0: นานเลยนะคะอีกนานแค่ไหนซึ่งเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าจะอยู่กันด้วยกันนานแค่ไหนอยู่ที่คนสองคนที่จะแบบดูแลซึ่งกันและกันได้ดีพอหรือเปล่านะคะมองว่าสู่เพลงนี้กับอีกนานแค่ไหนและปันกับขอแค่นี้นะคะใบ2กับ25นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายของเราชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยดูแลกันนานๆตลอด11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้นะคะเมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดร์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth ลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouthเมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษจากเราส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: บอกแล้วนะคะว่าเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอยากจะมีรถคันใหม่ให้กับคุณแม่เอาไว้ใช้ขับไปไหนสบายๆแวะไปเลือกกันได้กับ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงนะคะวันนี้ความรักผลิบานเต็มไปหมดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของดอกมงดอกไม้ดอกมะลินี่ขายดีแม้จะราคาแพงนะคะผลิบานทั้งใจบิวมีลือค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
8: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh, refill the music.
9: Chiang Mai Radio Fresh.

2:43 ค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์สัปดาห์หน้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะดูภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้เตรียมตัวเจอกันได้กับรินลดานะคะเตรียมพบกับพี่สาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่จะมาพร้อมกับความสยองความดุความโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G เมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอใช้หนุ่มไคบะหมี่เกี๊ยวธรรมดาที่ต่อสู้ให้รีลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมานะคะโยชิรีลดารับบทเป็นรีลดาค่ะกับสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์นะคะพิซซ่ามูฟี่ดีด้านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรีลดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์และนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรินลดานะคะเสียงเพราะๆของซินซินโกล่านั่นเองค่ะผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอ

ลวรรณค่ะ One Day at a Time นะสังกัดทอนนะคะเพลงใหม่ล่าสุดหลังจากที่ห่างหายจากการร้องเพลงไปนานพอสมควรทีเดียวสำหรับนะสังกัดทอนใน AF ในซีซั่นที่4นั่นเองนะคะพี่ตู่ภพธรกับผักฉันตายและหลายๆเพลงต่อเนื่องกันค่ะคุณฟังและแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่าย3แล้วด้วยกับคุณฝั่งท้ายกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะชวนกันมาดูแลสุขภาพของคุณแม่ในทุกช่วงวัยสุขภาพของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปตามอายุค่ะซึ่งการดูแลและการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวได้ค่ะช่วงอายุ 30-39 ปีตรวจสุขภาพประจำปีทั้งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอและดูแลเรื่องของน้ำหนักและสุขภาพจิตช่วงอายุ 40-49 ปีตรวจความดันโลหิตคัดกรองเบาหวานและไขมันเลือดค่ะเริ่มคัดกรองมะเร็งเต้านมตามคำแนะนำของแพทย์ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังและอายุ60ปีขึ้นไปดูแลเรื่องกระดูกและข้อพร้อมเสริมแคลเซียมและวิตามินดีตรวจสายตาและการได้ยินเป็นประจำนะคะทบทวนวัคซีนที่ใช้เป็นประจำเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและงูสวัดออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและป้องกันการหกล้มนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอคือของขวัญที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่มอบไปกับตัวเองและคนที่คุณรักได้เพราะสุขภาพที่ดีในวันนี้คือความสุขของคนในครอบครัวในวันข้างหน้าดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0532000002ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้นะคะส่งท้ายด้วยงานของ Tree Man Down ค่ะและ What If กับเหตุผลเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รูปรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริมอาหารท้องถิ่นทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Course ในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
10: Alinamin X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
10: Alinamin X Plus
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
13: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
18: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
19: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
20: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
21: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
22: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

ก็พูดกันตรงๆแน่อย่าอ้อมค้อมเสียสเปคและโยบายทีเจกับพระเอกนะคะก่อนนั้นมีเพอร์พีซกับตกใจทำได้ลงและโจอี้ภูวิสิทธิ์และพันวรการด้วยกับเมาหุงข้าวสิ่งที่หลายๆคนบอกว่าแม่ประจำเลยทีเดียวนะหุงข้าวได้อร่อยที่สุดก็ต้องยกให้แม่ของเรานี่แหละนะคะ15นาฬิกากับ21นาทีชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายก็บอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจวันนี้นะคุณผู้ฟังกับเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะซึ่งสาวน้อยร็อกเกอร์ไทยตอนนี้เธอทะลุเข้าไปในรอบของไลฟ์โชว์ของอเมริกันก็ทะเลนเรียบร้อยซึ่งก็แน่นอนสร้างความภูมิใจกับคนไทยอีกครั้งเมื่อเนเน่รอยัลหรือว่ารัติการแพลวอ่ำลอยซึ่งเป็นนักร้องและก็มือกีตาร์วัย16ปีเท่านั้นจากจังหวัดภูเก็ตนะผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบของไลฟ์โชว์ของ American Got Talent ซีซั่น21อย่างเป็นทางการในรอบของจ๊ะเจ๊ดคอแบ็คนะในเลือกเพลงของเลือกเพลง Hysteria ของ Muse นะคะแล้วก็โชว์พลังเสียงทักษะจากเกียร์การเล่นกีตาร์จนสามารถคว้า1ในที่นั่งรอบถ่ายทอดสดได้สำเร็จหลังจากรอบออดิชั่นสร้างความประทับใจด้วยซอมบี้จากแคมเบรีแล้วก็ได้รับคำตอบ Yes จากกรรมการทั้ง4คนค่ะซึ่งในรอบการแข่งขันไลฟ์โชว์ซึ่งแน่นอนนะคุณผู้ฟัง18สิงหาคมตามเวลาของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยผู้ชมเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าชมมีส่วนร่วมในการโหวตเข้าสู่เส้นทางของผู้เข้าแข่งขันนั้นเป็นอีกก้าวสำคัญของเยาวชนไทยของเรากับเวทีระดับโลกนั่นเองค่ะเตรียมส่งกำลังใจเชียร์เนเน่รอยัลไปถึงรอบลึกสุดด้วยกันกับ American Got Talent นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเพราะว่าเธอเก่งมากๆเลยทีเดียวนะคนพบความเก่งความสามารถแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนับสนุนเป็นที่สุดนะคะฟรีแฮนด์ค่ะเมื่อถูกคนพบค่ะ

ันนี้ก็ยังเฝ้าคอยเรื่อยไปนะTattoo Colorเพลงนี้กับซิงเกิลคอยหน้าที่ของคนคอยแต่ก็ต้องเป็นการคอยที่แบบว่ามีเป้าหมายด้วยนะไม่ใช่แบบรอแบบลมๆแรงๆไม่ได้เราต้องมีเป้าหมายของการคอยของการรอนะคะฟรีแฮนด์ก่อนนั้นด้วยกับเมื่อถูกคนพบค่ะกำลังรอกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังกับรถคันใหม่ต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถดีๆใช้โตโยต้าเชียงใหม่เรามีครบทุกรูปแบบของการใช้งานรถไฟฟ้าเราก็มีค่ะคุณผู้ฟังกับ BC4X คันนี้เลือกรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทหรือทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 14,902 บาทต่อเดือนนะคะและทุกทางเลือกรับฟรี Toyota EVivo Charge มูลค่า 42,700 บาทประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD มูลค่า 40,000 บาทด้วยหรือว่าเล็กๆขับสบายคล่องตัวก็ต้องยกให้ New Yaris Etive พาคุณแม่ออกเดินทางอย่างมั่นใจในทุกวันสำคัญไปทำงานไปเที่ยวเลือกได้ความสุขที่ใหญ่ขึ้นกับ Toyota Fortuner ค่ะกระบะพันแกล่งของเราทางรุ่นของHilux Champ หรือจะเป็น Hilux Tavo นะคะขอเสนอพิเศษรออยู่ค่ะและสำหรับท่านที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันก็อย่าลืมนะคะนัดหมายในการรับบริการได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เรื่องแบตเตอรี่ก็สำคัญค่ะคุณผู้ฟังแบตเตอรี่เริ่มอ่อนอย่ารอให้สตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ Toyota มั่นใจได้ทุกการเดินทางรับส่วนลดทันที 10% ฟรีค่าแรงเปลี่ยนแบตเตอรี่รับประกันไม่จำกัดระยะทางและพิเศษสำหรับรุ่นของ Vios Yaris Revo CHR และ Fortuner รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก100บาทด้วยโปรนี้จนถึง30กันยายนค่ะแวะกันได้ที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์ราว053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายค่ะ

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the Music

good goodbye ค่ะคุณผู้ฟังคำว่าซาเพลงนี้นะคะก่อนในนั้นมี1997 Love Story กับ All For You กันด้วยเข้าสู่ครึ่งหลังและเหมือนเดิมค่ะฟังเพลงในส่วนของอีเชนซองเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาครึ่งหลังของวันใกล้จะหมดเวลาพักกันแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่านี่คือใกล้ 4:00 นแล้วนะพรุ่งนี้ทุกอย่างเข้าสู่หมดปกติตื่นเช้าๆไปทำงานไปเรียนกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ BTS เพลงนี้กับ Swim ค่ะ

เนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นจาก BTS กับสวิมนะคะเพลงนี้ใหม่สุดเลยในบรรดา3เพลงที่เปิดเลยนะคะคุณผู้ฟัง Shiny กับ Replay และรวมไปถึง Enapen ด้วยกับ Polaroid Love ค่ะและแป๊บเดียวตอนนี้จะ 4:00 น.แล้วด้วยขอบคุณทุกการติดตามชั่วโมงหน้า อยู่กันต่อกับเพลงเพราะและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mass FM กลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 น.ถึง 18:00 น.เหมือนเดิมนะคะส่งท้ายไปพร้อมกับเพลงนี้ซึ่งในเกาหลีเขาก็มีเพลงเกี่ยวกับคุณแม่เหมือนกันนะคะนี่คืองานของศิลปินคิซัมค่ะและนี่คือ Two Mom Mama K A เจอกัน 5:00 น. นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวตาสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อให้คู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ
10: ่
11: ะ
10: ไปหาหมอเธออื
11: มไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะโร พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน
14: โทร0532420002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
18: Mass FM Mass

0: นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่

0: Education Beyond Tomorrow
1: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
2: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมแมสเอฟเอ็ม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะเจอกันในวันพิเศษในวันสำคัญต่อทุกชีวิตนะคะในความหมายของวันแม่แห่งชาติฟ้าเชียงใหม่ยังคลุมไปด้วยเมฆฝน 70% ค่ะบ่ายนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะที่ประมาณ34องศาเซลเซียส
1: รักได้ไม่ยิ่งใหญ่เท่ารักแม่แม่รักแน่แท้เกินใครใจแม่ใจแม่รักรักและให้น้ำพระทัยพระแม่เจ้าของ
0: เนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเนื้อเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญซึ่งคงเป็นที่ประจักษ์ดีนะคะในปี2569นี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะ
1: Mass FM

0: ากพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติความว่าชาวไทยทุกคนจะต้องเข้าใจว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่จะไปขัดขวางการพัฒนาแท้ที่จริงแล้วการพัฒนาระยะยาวกลับจะสำเร็จได้ก็ด้วยการอนุรักษ์ที่ถูกต้องเราทั้งหลายคงไม่ลืมตัวอย่างที่พลโลกบางประเทศต้องอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลมาจากการไม่สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองจากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ตอกย้ำถึงพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนักพัฒนาโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยและรู้จักใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นในจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ตกงานชาวบ้านที่ยากจนหรือผู้ที่เลิกเสพยาเสพติดได้มีงานทำนอกจากนี้ยังได้พระราชทานโครงการธนาคารอาหารชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมที่มั่นคงมีน้ำใจรู้จักการให้รักใคร่สามัคคีช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันส่งผลให้อยู่ดีมีสุขอย่างพอเพียงถือเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานแก่ประชาชนเพื่อนำมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
1: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: วันนี้12สิงหาคมวันแม่ปีนี้ลำโพชะปิ้งย่างเกาหลีชวนคนที่คุณรักมานั่งล้อมเตาปิ้งย่างด้วยกันนะคะที่ลำโพชาปิ้งย่างเกาหลีโปรพิเศษวันแม่นะคะลดค่าอาหารทั้งโต๊ะ 15% คุณแม่รับเครื่องดื่มรีฟิลฟรี1ท่านต่อ1โต๊ะค่ะพบกันลำโพชามีโชคพลาซ่าค่ะเช่นเดียวกันนะคะที่นิโอสุกี้วันนี้เพียงวันเดียวนะคะรับฟรีพัฟฟี่แบ็กกระเป๋าปุยเมฆมูลค่า199บาทเมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทที่นิโอสุกี้มีโชคพลาซ่าค่ะเช่นเดียวกันนะคะที่ร้านชาซากิวันแม่ปีนี้ชวนมาบอกรักคุณแม่ด้วยเค้กนุ่มๆหอมอร่อยจากร้านชาซากิไม่หวานมากนะคะด้วยราคาขนาด1ปอนด์450 2ปอนด์650เพื่อเติมความหวานและความรักในวันพิเศษของแม่ให้เป็นที่จดจำพบกันที่มีโชคพลาซ่า
4: สุดดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
0: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
5: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
0: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: ชาวเชียงใหม่มีมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในด้านเครื่องแต่งกายและการทอผ้ากับกลุ่มคนไทยและกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคบนผืนผ้าจะมีลวดลายหลายประเภทเช่นลายขอลายเกลียวคลื่นรูปสามเหลี่ยมเรือช้างนกและคนซึ่งล้วนแต่เกี่ยวโยงกับความเชื่อในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลแก่ผู้สวมใส่และเป็นผลงานของผู้หญิงมาโดยตลอดที่ทำหน้าที่สืบทอดความเชื่อบนผืนผ้าเทคนิคการทอผ้ามี3ประเภทใหญ่คือจกเป็นเทคนิคการเพิ่มลวดลายโดยยกเส้นได้ยืนและพุ่งเส้นได้เพิ่มพิเศษผ่านด้วยเส้นยืนเป็นช่วงๆขิดเป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มสีสันและความหรูหราโดยเพิ่มเส้นได้พุ่งพิเศษบนผืนผ้า มัดหมี่เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายก่อนย้อมสีและทอโดยวิธีมัดเส้นใยทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่งการย้อมจะใช้สีธรรมชาติโดยใช้สีครามเป็นหลักใช้สีแดงจากครั่งสีเหลืองจากขมิ้นและสีดำจากมะเกลือ
5: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
5: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คุณผู้ฟังคะวันนี้12สิงหาคมนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นางสาวกาญจนกประกาศวุฒิสารรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดพระสิงห์วรมหา

0: ชียงใหม
1: ่แรงบันดาลใจที่แตกต่างกันเช่นเรื่องราวของหล่อหน้าผู้ซึ่งไม่ชอบการออกกำลังกายค่ะเธอบอกว่าฉันยอมเป็นพนักงานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ซะยังดีกว่านี่ก็คือหล่อหน้าในวัย70ปีเมื่อแพทย์ประจำตัวของเธอบอกให้มันออกกำลังกายค่ะเธอบอกว่าเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเลยทีเดียวแต่หล่อหน้าและแพทย์ประจำตัวของเธอก็ตระหนักได้นะคะว่าการออกกำลังกายนั้นไม่มีความน่าดึงดูดต่อหล่อหน้าเอาซะเลยค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่อยากจะออกกำลังกายแต่ว่าแพทย์ประจำตัวก็ช่วยให้เธอเข้าร่วมกับกลุ่มสตรีที่ออกกำลังกายซึ่งหล่อหน้าจะต้องเข้าร่วมสัปดาห์ละ3ครั้งที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินค่ะและถึงแม้ว่าหล่อหน้าจะไม่ใช่นักออกกำลังกายตัวยงแต่ว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอีก50คนของเธอนะคะก็ทำให้ทัศนคติของเธอเปลี่ยนแปลงไปค่ะเธอบอกว่าผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ทำให้ฉันอยากจะกลับมาออกกำลังกายอีกคนเหล่านี้นับเป็นกลุ่มคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยเจอมาในชีวิตพวกเขามีความรู้มีความสามารถยิ่งเวลาผ่านพ้นไปรางวัลจากการออกกำลังกายก็ทำให้ชีวิตของหล่อหน้ามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเธอค้นหาแรงบันดาลใจจากภายนอกคือจากผู้อื่นที่เป็นแบบอย่าง

0: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: Chromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคุณที่มองหามอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนิยมพาณิชย์ถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัดค่ะทั้ง Honda Wave 110 Wave 125 Super Cup Scoopy Giorno Plus Lead และ PCX โดยมีส่วนลดในงานนี้นะคะสูงสุดถึง 7,000 บาทพร้อมของแถมอีกเพียบพลาดไม่ได้ค่ะมองหามอเตอร์ไซค์ Honda 7รุ่นฮิตมาที่นิยมพาณิชย์โดยเฉพาะ Honda Wave และ Honda Scoopy ลดสูงสุดถึง 6,000 บาทราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค่ะของแถมรายการนี้จัดเต็มเพียบมีให้เลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือจะเป็นเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่ากว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้นที่นิยมพาณิชย์มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศอย่าลืมนะคะนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your happiness, our

จากบทความที่เผยแพร่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน่วยราชการในพระองค์ขอเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความว่าศิลปาชีพไทยอุดมข้าวกล้าธัญญาหารเลี้ยงคนสักร้อยล้านก็เลี้ยงได้ชาวนาอุทิศตนเลี้ยงคนไทยแต่มีใครสักคนเล่าเลี้ยงชาวนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของชาวไร่ชาวนาผู้ผลิตอาหารซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของมนุษย์จึงทรงมีพระราชดำริที่จะจัดหาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรเหล่านี้เพื่อเกษตรกรมีกำลังใจที่จะทำนาทำไร่ต่อไปไม่ต้องขายที่ดินไม่ต้องเป็นหนี้สินและไม่ต้องทิ้งถิ่นไปทำมาหากินตามเมืองใหญ่อันจะก่อให้เกิดปัญหาความแออัดของชุมชนในเมืองใหญ่ตามมาอีกสิ่งที่จะเป็นอาชีพเสริมนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ประกอบอยู่ที่บ้านได้ในเวลาที่ว่างจากการทำไร่ทำนาหรือเมื่อดินฟ้าอากาศไม่อำนวยให้เพาะปลูกหรือแม้แต่ผู้ไม่มีดินจะเพาะปลูกก็จะสามารถประกอบอาชีพเสริมนี้ได้ด้วยทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนและด้วยภูมิปัญญาตลอดจนด้วยฝีมือของเขาเองนี่คือที่มาของพระราชดำริในการนำศิลปะหัตถกรรมมาเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวไร่ชาวนาไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดการปฏิบัติงานแบบครบวงจรเมื่อทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้าไหมก็ให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสาวไหมไปพร้อมกันด้วยบางครั้งเมื่อมีคนเฝ้ามากก็ต้องทรงงานอยู่ค่ำมืดแต่ก็ทรงเตรียมพร้อมอยู่แล้วโดยที่ได้มีพระราชสาวนีให้จำกันว่าเวลาเสด็จไปไหนจะต้องมีไฟฉายไปในขบวนให้เพียงพอที่จะใช้ส่องเวลาทรงงานและเวลาขบวนเคลื่อนอีกด้วยพระองค์เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงงานอยู่จนตีหนึ่งตีสองจึงเสด็จกลับพระตำหนักวันที่13พฤศจิกายน2526ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการประกวดผ้าไหมชนิดต่างๆเช่นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าแพรวาผ้าไหมหางกระลอกผ้าไหมพื้นเป็นต้นโดยจัดขึ้นณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลนับว่าเป็นการกระตุ้นให้ราษฎรผู้ทอผ้าไหมได้มีความกระตือรือร้นในคุณภาพของผ้าไหมรักษาลวดลายโบราณและมีกำลังใจที่จะผลิตงานฝีมือด้านนี้ต่อไประหว่างเสด็จแปลพระราชทานประทับแรมณพระตำหนักภูพ

ระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พวกเขาเข้าไปฝึกงานที่โรงฝึกศิลปาชีพในบริเวณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศทรงแนะนำรูปแบบใหม่ๆโดยยังคงไว้ซึ่งลวดลายของเผ่าพันธุ์ให้ทำจนกระทั่งในขณะนี้งานฝีมือชาวไทยภูเขาที่เป็นสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ก้าวหน้าไปอย่างมากมายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดให้ปั้นรูปสัตว์เป็นตัวอย่างให้ชาวไทยภูเขาทำขึ้นด้วยเนื้อเงินสมาชิกแผนกปั้นจะออกไปศึกษากายวิภาคของสัตว์ที่จะปั้นเสียก่อนเพื่อสามารถปั้นได้เหมือนของจริงที่สุดนอกจากนี้เมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2519ได้เสด็จเยี่ยมกลุ่มปั้นตุ๊กตาชาววังที่วัดท่าสุทธาวาสตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองในภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านสานเสือกระจูดและเสือเตยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประกวดเสือทั้งเสือโบราณและเสือสารใหม่โดยพิจารณาลวดลายการให้สีและความประณีตของฝีมือและยังเสด็จไปทอดพระเนตรและทรงศึกษาย่านลี่เผาพันธุ์ต่างๆทรงช่วยให้คนพิการมีงานฝีมือทำเพื่อมีรายได้และชีวิตไม่สิ้นหวังด้วยงานจักสานหวายและไม้ไผ่ของไทยเราทำได้สวยงามอยู่แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติชมและทรงเป็นกำลังใจให้สมาชิกศิลปาชีพรักษาคุณภาพให้ดีพอที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ทรงเปรียบเทียบกระเป๋าย่านลี่เผากับกระเป๋าไม้ไผ่ลายขีดซึ่งมีความงามไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้กระเป๋าทรงถือสารด้วยย่านลี่เผาประกอบและตกแต่งด้วยฝีมือช่างทองของศิลปาชีพวันที่1กันยายน2526เสด็จไปบ้านโต๊ะโมะตำบลภูเขาทองกิ่งอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสทรงสนับสนุนกลุ่มแกะสลักเรือก่อแระของภาคใต้ทรงนำมาใช้ปักดอกไม้ต่างแจกันบนโต๊ะเสวยและทรงใช้ตกแต่งพระตำหนักวันที่9พฤศจิกายน2526เสด็จไปบ้านสร้างค้ออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับพระราชฤทัยในความงามระยับของปีกแมลงทับที่ราษฎรนำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำปีกแมลงทับที่มีสีสันสวยงามบ้างก็มีสีออกทองแดงบ้างก็สีออกเขียวและสีออกน้ำเงินมาตัดปักประกอบงานปักมือแทนลูกปัดและเลื่อมและนำมาตกแต่งงานฝีมืออื่นๆได้อีกจากการเสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่อันเป็นป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพบตอไม้ถูกทิ้งไว้โดยเปล่าประโยชน์เป็นจำนวนมากจึงทรงสนับสนุนให้ราษฎรนำตอไม้เหล่านั้นมาแกะสลักเป็นศิลปาชีพที่งดงามอีกแขนงหนึ่งหากตอไม้หมดไปก็ให้จัดหาวัตถุดิบจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาทดแทนเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีแผนกเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านแม่ต่ำตำบลเสริมซ้ายอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางฝีมือเขียนลวดลายของสมาชิกศิลปาชีพที่เขียนลวดลายตามจินตนาการจากสิ่งที่เห็นรอบตัวและจากเรื่องราววรรณคดีที่ได้ฟังมาเป็นที่พอพระราชฤทัยและทรงชื่นชมในอัจฉริยะที่มีอยู่ในลูกหลานของชาวนาชาวไร่เหล่านี้เป็นอย่างดีดอกไม้ประดิษฐ์ของศิลปาชีพนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเน้นให้ประดิษฐ์ไทยๆเช่นสารพีบุญนาคปีบจันกระเพาะนางแย้

0: ป็นต้นเยาวชนรุ่นหลังจะได้รู้จักและชื่นชมวัตถุดิบในการผลิตก้อยใช้ของในไทยให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการใช้ของต่างประเทศดอกไม้ศิลปาชีพจึงเป็นดอกไม้ไทยที่ทำจากของไทยฝีมือคนไทยด้วยใจรักในความเป็นไทยนักเรียนศิลปาชีพแทบทุกแผนกจะต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนเขียนลายก่อนแล้วจึงย้ายไปเรียนวิชาอื่นๆเช่นเครื่องถมคร่ำแกะสลักต่างๆตามความถนัดและความสนใจแต่บางรายก็สมัครใจเรียนเขียนลายต่อไปซึ่งจะพัฒนาไปเป็นการเขียนภาพจิตรกรรมที่ยากขึ้นตามลำดับมีพระราชดำริในการอนุรักษ์การปักสอยแบบไทยโดยจัดตั้งกลุ่มปักผ้าขึ้นทั่วทุกภาคให้ฝึกหัดปักจากลายง่ายๆจนถึงขั้นปักภาพวาดภาพเหมือนและภาพจิตรกรรมต่างๆมีพระราชประสงค์ให้ใช้ไหมไทยเส้นเล็กละเอียดที่เรียกว่าไหมน้อยมาใช้ปักแม้แต่คนพิการหากมีกำลังกายและกำลังใจพอที่จะประดิษฐ์งานศิลป์ได้ก็จะทรงจัดหาศิลป์และคนพิการเหล่านี้ก็ตั้งใจทำงานส่วนใหญ่มีฝีมือสมกับที่ได้ตั้งพระทัยพระราชทานพระมหากรุณา
1: Mass FM
2: Mass FM
3: การเวลา
4: คราฟแฟลต
5: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
3: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
6: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
3: การเวลา
6: คราฟช็อกโกแลต
3: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
7: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
8: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
7: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
8: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
3: มนนมสด
8: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
7: ่วนัสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้า
8: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
7: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
8: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
3: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
8: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
3: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้าวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4
4: ทุกๆวันกับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอร์บีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอร์บีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้งพอพาริสฮันนี่เวเนก้าบีสลิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอร์บีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกทีโอที200เมตร053-420-568-9หรือจะแวะมาที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
9: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนาโทร053-217-763
5: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เลือกความสุขในทุกวันเพราะความคิดดีสร้างชีวิตดี Choose joy every day. A positive mind creates a positive life.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงทำให้ต้องใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำฝรั่งเศสเผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงทำให้ต้องใช้มาตรการจำกัดการใช้น้ำโดยสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นหลังคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมหลายระลอกตลอด3เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงทำลายสถิติและมีผู้เสียชีวิตเกินกว่าค่าปกติหลายพันใหญ่ในหลายพื้นที่ด้วยทางการฝรั่งเศสระบุว่าขณะนี้พื้นที่เกือบ 70% ของประเทศอยู่ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้น้ำขณะที่ข้อมูลนับถึงวันที่9สิงหาคมพบว่าพื้นที่67จาก101เขตการปกครองอยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับสูงสุดหรือระดับวิกฤตสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดจะต้องสงวนน้ำไว้ในการใช้งานที่จำเป็นเช่นการรักษาพยาบาลการป้องกันและรับมือภัยพิบัติน้ำดื่มและระบบสุขาภิบาลส่วนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การเตือนภัยระดับต่ำกว่าจะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นการรดน้ำสวนและพื้นที่สีเขียวการเตือนน้ำในสระว่ายน้ำการล้างรถรวมถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดยกรุงปารีสก็อยู่ภายใต้มาตรการเตือนภัยดังกล่าวเช่นกันท่ามกลางความกังวลว่าวิกฤตภัยแล้งอาจรุนแรงขึ้นหากฝนยังคงตกน้อยกว่าปกติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว

0: Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์ New MG Urban1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
10: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
9: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
10: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฝ้านิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฝ้านิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฝ้านิ่วฝ้านิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฝ้านิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฝ้านิ่วจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Ch-
15: Channel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio

นี่เป็นเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะซึ้งมากๆเลยทีเดียวสำหรับคนที่อาจจะไม่มีแม่ให้กอดนะวันนี้เพราะว่าแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะอยู่บนฟ้าก็กราบดินไปเป็นหนึ่งเพลงที่แบงค์วงแคลสร้องไว้ที่เพราะมากชื่อเพลงก็คือกราบดินนะคะแต่แม่อยู่ในใจกับเราตลอดเวลาแน่นอนค่ะคิดถึงท่านเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขมีโมเมนต์ดีๆของคุณแม่เสมอก่อนหน้านั้นมีงานของเอมอรรถพลกับแม่ครับและงานของพันวรการด้วยกับแม่ของเรานะคะเข้าสู่ช่วงเวลายามเย็นค่ะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์กับวันหยุดของคุณนะคะวันพุธที่12สิงหาคม2569พร้อมกับสายฝนเทกระหน่ำมาตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นปั๊บแต่ช่วงนี้ฝนตกตรงเวลามาก4โมงเย็นเมื่อวานก็เวลานี้เลยแล้วก็ตกหนักมากแล้วก็ตกแบบไม่ทั่วฟ้าด้วยนะเพราะว่าบางจุดบางที่ก็ไม่มีฝนตกแต่ว่าโซนนี้ตกเยอะตกหนักมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังตกอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวโชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดนั่นเองค่ะคงจะไม่มีผลกระทบในส่วนของหลายๆอย่างนะอย่างเช่นการจราจรรถราคงจะไม่ติดเท่าไหร่แต่ว่าบางส่วนที่เป็นร้านอาหารต่างๆนานาคุณพ่อคุณก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวกันรถน่าจะเยอะแน่นอนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือต้องมาให้ทันเพราะว่าจะต้องเปิดเรียนเปิดงานเหมือนเดิมปกติที่สุดนะคะงั้นข่าวของตินาค่ะคริสตินากีฬารักเธอที่สุดค่ะ

อาดวันค่ะรักเธอที่สุดเสียงของมิ้นท์ณฐวดีนะคะก่อนนั้นมีตินาคริชนากีฬากับรักเธอที่สุดค่ะชื่อเพลงเดียวกันบอกถึงความรักที่มีให้มากมายที่สุดจริงๆแทนใจของคุณแม่ทุกคนในโลกนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกนะคะ 17:31 ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครรักแม่พาแม่ไปทานข้าวกันดีกว่านะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสบรรยากาศที่ยามเย็นอาหารอร่อยแค่นี้ก็ทำให้คุณแม่ยิ้มได้แล้วนะคะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะเพราะว่าแม่ชอบแน่นอนกับปลาเต่าเต้ยหม้อไฟค่ะซึ่งเป็นเมนูพิเศษของทางร้านน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยคุณแม่ต้องชอบเพราะว่าดีต่อสุขภาพด้วยหรือว่าจะเป็นเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลานะคะหรือว่าจะเป็นเมนูของปลาหมึกไข่ผัดกระปิอันนี้ก็น่าทานมากๆนะคะแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวด้วยหล่นเนื้อปูนะคะแล้วก็ปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะมีเมนูของไก่ย่างชมจันด้วยนะเมนูพิเศษของทางร้านยำสาวท่าจีนแบบแซ่บๆกันเลยทีเดียวกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งรสแซ่บทอดมันกุ้งกุ้งแช่น้ำปลากุ้งอบอุ่นเส้นและอื่นอีกมากมายทีเดียวลงตัวทั้งบรรยากาศดีๆแล้วก็ลงตัวทั้งความอร่อยของอาหารทะเลที่เราคัดสรรวัตถุดิบเพื่อความสดสะอาดและบรรยากาศดีรอคุณทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสแวะได้เลยค่ะพาแม่ไปทานข้าวกันแม่ต้องแฮปปี้ต้องยิ้มแน่นอนเพราะที่นี่ไม่มีบรรยากาศแบบคาริบเบียนผุกพรานโดยไม่มีความวุ่นวายเลยนะเหมือนนั่งทานข้าวที่บ้านของเราเลยทีเดียวนั่งเลือกนั่งเลสหลายโซนฝนไม่ตกนั่งโซนส่วนได้นะคะหรือว่าจะเป็นโซนของระเบียงบ้านและก็โซนของห้องแอร์กันด้วยพี่กัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอสายแรกด้านสายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านในที่จอดรถกว้างขวางมากๆสะดวกสุดๆจริงๆนะคะสนใจจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าได้ค่ะ0635251719 0635251719 17:00 น.ถึง23:00 น.ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของท่าจีนชมจันทร์พลัสแล้วก็มี TikTok ด้วยเรามี TikTok นะเข้าไป follow กันได้ที่ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสแวะไปฟินกันได้รีวิวอาหารอร่อยอร่อยให้คุณได้ชมกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงตรงปกไหมต้องแวะที่ร้านยินดีให้บริการทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะและนาคามินเพลงนี้กับที่สุดขอบฟ้าค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashion Hour.
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

อยเหมือนเดิมนะคะบูโดกันเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีแอมสำลักด้วยกับครึ่งหนึ่งของชีวิตแต่จะว่าไปก็เหลือแค่4เดือนไม่นับรวมเดือนนี้ด้วยนะถ้าเกิดรวมด้วยก็ประมาณ4เดือนกว่าจะหมดปีแล้วนะคุณผู้ฟังไวมากเดือนนี้คือเดือนที่8ของปีแล้วด้วยผ่านครึ่งปีมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขที่สุดนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับมิสซูแสงชัยค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟัง65ปีทั้งทีมิสซูแสงชัยจัดให้ชวนคนมา Enjoy the Ride จอยได้ทุกเส้นทางค่ะ 14-15 สิงหาคมนี้2วันเท่านั้นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับกับมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2สาขา8นาฬิกาถึง17นาฬิกามางานนี้อาจไม่ได้แค่รถแต่ว่าจะมีของแถมกลับบ้านด้วยทดลองขับรับฟรีเสื้อทีมมิสซูบิชิแลรี่อาร์ตลิมิเต็ดอีดิชั่นจองและออกรถรับฟรีกระเป๋าเดินทางจองและออกรถ X-Force HEV ภายใน31สิงหาคมนี้รับพรีเมียมกิฟต์เซตด้วยค่ะและลงทะเบียนร่วมงานรับฟรีขนมอร่อยอร่อยจากแมคโดนัลด์นะคะและยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากทีเดียวเอนจอยกันได้ทุกเส้นทางไปกับรถคันเก่งคันโปรดทั้ง X-Force HEV Xpander Cross HEV Pajero GT Triton Athlete และ Atlas นะคะโอกาสทองแบบนี้ต้องคว้าไว้ใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ 14-15 สิงหาคมนี้ห้ามพลาดเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะแล้วเจอกันกับ2สาขาในเชียงใหม่ทั้งสาขาแม่เหียติดกับแมคโครหางดง0931400165สาขาแม่โจ้ยแยกรวมโชคนะคะ086429-8251และที่สาขาลำพูนสันปาฟาย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสซูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะและสำหรับท่านที่อยากจะได้วิกผมสวยๆเก๋ๆต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยการปรับลุคของเราให้ดูดีเราไม่ต้องแก่ตามอายุก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังดูดีได้ไม่ซ้ำแบบใครเลือกวิกผมที่โดนใจและถูกใจกันได้กับไฮยูเชียงใหม่นะคะซึ่งเราจะมีวิกผมให้คุณ

เลือกเยอะแยะมากมายใครที่อยากจะให้วิกผมเป็นของขวัญวันแม่ก็ได้ค่ะเพราะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษโปรวันแม่นะคะซื้อ1แถม1ราคาดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายแบบให้คุณได้เลือกกันจะเป็นวิกผมสั้นวิกผมยาวมีครบเลยทีเดียวค่ะสนใจแวะไปชมกันได้กับ HiYu Wig นะคะคืนความมั่นใจคุณกลับมามีรอยยิ้มได้ครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ทุกมุมมองเลยค่ะมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ปรึกษาเพิ่มเติม0918583613 0918583613 HiYu เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiYu เชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของ HiYu Wig ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของปานธนพรเพลงนี้บ้างสองกายหัวใจเดียวค่ะ

คนสองกายหัวใจเดียวนะคะงานเก่าของปานธนพรเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าหลายจุดหลายโซนในเชียงใหม่เราหลังจากที่ฝนเทกระหน่ำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่มีน้ำท่วมขังเยอะเลยทีเดียวแถวโซนของศูนย์ราชการนะหรือว่าจะเป็นโซนอื่นก็ฝากขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันแม้จะรถไม่เยอะแต่ก็นั่นแหละอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปนะคะก็ดูเส้นทางแต่ละที่ให้ดีด้วยกันละกันค่ะเพราะว่าบางจุดนี่น้ำท่วมขังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะขอบคุณสองท้ายชั่วโมงนี้ด้วยค่ะกับความอร่อยอย่าลืมนะคะเย็นนี้แวะไปเติมความอร่อยกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดทุกวันค่ะ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาพาคุณแม่ไปทานข้าวนะคะมาแวะพักผ่อนแล้วก็ฟินกันได้กับความอร่อยของอาหารทะเลที่พร้อมเสิร์ฟทุกวันนะอยากทานอะไรก็สั่งได้ที่สำคัญคือรับพร้อมให้คุณได้เลือกบริการดีๆจากเราด้วยนะกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสจองโต๊ะล่วงหน้าได้0635251719 0635251719เขาว่ากันว่ารักใครให้ทานของอร่อยอร่อยที่นี่แหละอร่อยและถูกใจคุณแน่นอนกับท่าจีนชมจันทร์นะขอบคุณด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับพายุวิกค่ะใส่วิกแล้วมั่นใจสวยและดูดีเลือกได้กับพายุเชียงใหม่นะคะเพราะความสุขของคุณคือเพราะความสวยของคุณคือความสุขของเราสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613และ Facebook ของไฮวิกเชียงใหม่ได้เลยนะคะส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะด้วยงานเก่าๆของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายขอเป็นคนหนึ่งนะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงเพราะค่ะเรดิโอทวายไลท์รออยู่พรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมนะคะสุขสันต์วันแม่ส่งท้ายกันด้วยขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆเลยนะคะบทบาทของความเป็นแม่ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากคุณแม่ทุกคนรู้ดีค่ะสุขสันต์วันแม่เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
8: You're listening.

0: Radio, Radio to One Side. ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับวันนี้วันหยุดด้วยนะครับ12สิงหาคมนะครับฝนก็ตกมาแล้วตั้งแต่6โมงเย็นนะ5โมงเย็นก็ตกกันมาแล้วนะครับคุณผู้ฟัง

ถนนหนทางน่าจะชื้นแฉะพอสมควรทีเดียวขับรถใครที่ขับรถอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับสำหรับเย็นมันหยุดวันนี้นะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขาวันนี้พาคุณแม่ไปทานข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็มีส่วนลดด้วยนะมีกิจกรรมมีอะไรที่เรียกว่าให้ใครที่พาคุณแม่ไปทานวันนี้ได้มีทั้งส่วนลดแล้วก็อาจจะได้เจออะไรเซอร์ไพรส์ด้วยนะแวะไปได้เลยทั้ง6สาขานะครับหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์หรือเทอร์ทันเฟสเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งกับฟินพาร์คแล้วก็สาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นด้วยแวะไปอิ่มอร่อยพาแม่ไปนะครับวันนี้วันแม่กับชาบูกุทั้ง6สาขาครับและขอบคุณบอมอัพคาเฟ่เดอะเบสต์อินทาวน์คือคอนเสิร์ตวันที่26นี้ของเสกโลโซนี่ก็ออกแพลนมาเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นเขาเปิดให้จองบัตรนะครับจองโต๊ะดีกว่าต้องเรียกว่าจองโต๊ะนะฮะวันที่16สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันหยุดพอดีนะครับวันที่16สิงหาคมนี้ทางบอกว่าเปิดให้จองโต๊ะนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเสกโลโซสำหรับวันที่26สิงหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในการจองโต๊ะเท่านั้นคุณฟังจดหมายเลขนี้ไว้ก็ได้นะครับ064-429-1529ครับ064-429-1529นะครับบ่าย2โมงไปต้นไปวันที่16สิงหาคมนี้เปิดให้จองโต๊ะเป็นวันแรกแล้วน่าจะวันเดียวก็น่าจะเต็มแล้วคุณผู้ฟังนะครับกับบอมอัพ The Best in Town ครับนะขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับกับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

เย็นวันนี้นะครับบรรยากาศก็สบายๆนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ต้องทำงานนี่นะคือทุกฝั่งก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษต้องเหนือจากวันนี้คงจะพาคุณแม่ไปทานข้าวกันอย่าลืมนะครับวันนี้ใครจะไปทานข้าวกับคุณแม่ก็พาแม่ไปชาบุกุชาบุกุเขามีส่วนลดมีออปชั่นเยอะแยะเลยวันแม่โดยปกติก็จะทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะอย่าลืมแวะไปเย็นนี้ที่ชาบุกุทุกสาขาสำหรับวันแม่เลยทีเดียวนะครับส่วนวอร์มอัพนะครับเขาก็เปิดให้จองบัตรเสกโลโซสำหรับงานวันที่26สิงหาคมนี้นะครับใครที่จะไปดูคุณเสกก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0644291529นะครับ0644291529เขาจะเปิดให้จองวันที่16สิงหาคมนี้บ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับกับคอนเสิร์ตนี้ใครที่พลาดเดี๋ยวก็บ่นอีกอย่าลืมไว้กันนะครับนี่คือหมายเลขโทรศัพท์0644291569กับวันที่16สิงหาคมเปิดให้จองบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาของเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยว19นาฬิกาแล้วคุณฟังถึงเวลาต้องลาคุณฟังแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับค่ำวันนี้ก็ขอให้คุณฟังมีความสุขฟังเพลงเป็นเพื่อนกันทุกวันอย่างนี้นะครับเย็นวันนี้ขอบคุณแล้วก็มีความสุขทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันไต้หวันประนามแผนการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดบึงการเฝ้าระวังระดับน้ำโขงอยู่ที่ 12.54 เมตรเพิ่มจากวันนี้15เซนติเมตรวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำโขงบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการตรวจวัดระดับน้ำโขงได้ 12.54 เมตรเพิ่มขึ้นจากเวลา 8 นาฬิกาของวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.39 เมตรเพิ่มขึ้น 15 เซนติเมตรขณะที่ระดับตะลิ่งอยู่ที่ 14 เมตรโดยระดับน้ำโขงในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์แจ้งเตือนระดับสีเหลืองเฝ้าระวังจังหวัดบึงการขอให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดนครพนมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมด้านการระบายน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และลดผลกระทบต่อประชาชนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมเผยแพร่ข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม26เครื่องใน13จุดสามารถระบายน้ำได้ในอัตรากำลังสูบรวม 38,070 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนรถโมบายสูบน้ำขนาดใหญ่จากศูนย์ปพ.เขต7สกลนครเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดนครพนมวัดได้ 11.98 เมตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.15 เมตรและอยู่ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยจังหวัดคาดว่าระดับน้ำโขงยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างเต็มกำลังทั้งนี้จังหวัดนครพนมขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและคำแนะนำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและขับเคลื่อนนโยบายเกษตรที่จังหวัดนครพนมวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือกับภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีที่สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนืออย่างไรก็ตามจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยตนเองในวันที่14-15สิงหาคมนี
4: ้กระทรวงเกษตรทางผมเองไม่ได้นอนใจนะครับก็คงจะต้องลงในพื้นที่ไปตรวจดูนครพนมก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็จะไปดูตอนนี้ก็สั่งการให้ทางกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นอกจากนี้จะมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดประเมินสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงหน้าแล้งปีนี้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชบางชนิดอาทิการปลูกข้าวนาปรังซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าหารือแพลตฟอร์มกับบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้เยาวชน
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเรียนแบบจากเหตุการณ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเยาวชนรายดังกล่าวใช้งาน YouTube ตามปกติโดยค้นหาและรับชมเนื้อหาประเภทสารคดีทั่วไปไม่ใช่เนื้อหารุนแรงจึงไม่ใช่เนื้อหาที่สามารถปิดกั้นหรือห้ามรับชมได้ที่ผ่านมากสทช.ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Apple และ Meta เพื่อยกระดับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวมถึงป้องกันปัญหามิจฉาชีพข่าวปลอมและสแกมเมอร์โดยล่าสุดได้หารือกับ Apple และมีข้อตกลงที่จะปรับนโยบายคุ้มครองเด็กขณะที่แพลตฟอร์มอื่นอยู่ระหว่างการหารือทั้งนี้ยอมรับว่าเด็กยังอาจเข้าถึงเนื้อหาต่างๆผ่านบัญชีของผู้ปกครองหรือการปลดล็อกระบบได้แต่การกำหนดระบบคุ้มครองเป็นค่าเริ่มต้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างข้อจำกัดโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ผลิตอุปกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังกล่าวถึงกรณีการใช้งานเกมของเยาวชนรายดังกล่าวตรวจสอบพบว่ามีการสร้างร้านขายปืนจำลองภายในเกมกสทช.จึงประสานสมาคมเกมเพื่อหาแนวทางร่วมกันโดยไม่ได้มุ่งเน้นการแบนหรือบล็อกเกมแต่จะติดตามพฤติกรรมการใช้งานหากพบบัญชีที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษจะประสานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังและติดตามพฤติกรรมต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งการด่วนนายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบระงับแบบป.3ชั่วคราวเร่งปรับปรุงกฎหมายภายใน60วัน
6: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินอกจากนี้จะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งหากพบสิ่งผิดปกติจะดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเสียภาษีควบคู่ไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวมอบหมายให้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ.2490ภายใน60วันโดยเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์การจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีร รวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งปราบปรามนอมินีในจังหวัดภูเก็ตโดย2เดือนที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จการดำเนินงานของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโรงแรมที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตการปราบปรามธุรกิจนอมินีและการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากผลการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ปัญหาโรงแรมที่ค้างการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่ปี2561จำนวน392แห่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดพิจารณาและออกใบอนุญาตไปแล้วจำนวน275แห่งเหลือเพียงจำนวน117แห่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่ชัดเจนในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการอย่างจริงจังเพียง2เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลสามารถดำเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ75สำหรับกลุ่มที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่ติดขัดในข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆขณะนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปเสนอปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบปราศจากการเรียกรับหลายกรณีได้เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วและยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเพิ่มเติมทุกคดีไม่มีการละเว้นหากพบการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจไซต์ก่อสร้างบ้านช้างพบต่างชาติทำงานผิดกฎหมาย24รายควบคุมตัวพร้อมนายจ้างดำเนินคดีตามกฎหมายนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนพบคนต่างชาติเข้าทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในไซต์ก่อสร้างพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจึงสั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจไซต์ก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านฉางพบผู้ปฏิบัติงาน198คนในจำนวนนี้พบคนต่างชาติไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงาน24คนแบ่งเป็นสัญชาติจีน3คนและเมียนมา21คนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา8และแจ้งข้อหาคนต่างด้าวสัญชาติจีน1คนเพิ่มเติมกรณีทำงานจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะกิจไม่เกิน15วันตามมาตรา61พร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้าง3รายฐานรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา9และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนแล้วกว่า 30,000 รายพร้อมอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน
8: ร้อยเอกหญิงภักดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งติดตามและดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกทิ้งจากการเดินหน้านโยบาย Thailand Zero ดับเอาอย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครทำให้ติดตามตัวเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือจะเน้นติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละคนรัฐบาลจึงได้อนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลจำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการเข้าระบบช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉินคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึงการออกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ผ่านทางเว็บไซต์ dlt.go.th โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งหลังจากนั้นจะสรุปข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดและเสนอเป็นกฎกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้ป้ายทะเบียนใหม่ได้ภายในปลายปีนี้สำหรับสาเหตุที่ต้องแยกป้ายทะเบียนรถยนต์ EV ออกจากรถยนต์เครื่องสันดาปเนื่องจากเวลาเกิดอุบัติเหตุเช่นเพลิงไหม้รถทั้งสองประเภทนี้จะมีวิธีควบคุมเพลิงที่ไม่เหมือนกันรถสันดาปใช้น้ำฉีดดับได้แต่รถไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้สารเคมีเฉพาะการมีป้ายทะเบียนที่ระบุชัดเจนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้อยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าในส่วนผู้ที่ใช้รถ EV และจดทะเบียนป้ายเดิมหรือป้ายขาวดำไปก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายใหม่เพราะป้ายสีฟ้าจะเป็นหมวดใหม่ทั้งหมดแต่เจ้าของรถเดิมสามารถไปติดต่อขอรับสัญลักษณ์ติดเพิ่มบนป้ายทะเบียนเดิมได้โดยเบื้องต้นมีการออกแบบไว้คล้ายรูปดอกมะลิพร้อมข้อความระบุว่า EV เพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านพศรแก้วคำรายงาน
1: หลังจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้ล่าสุดพบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายแล้วทุกคนปลอดภัยนาราชันบัวตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3กล่าวว่าจากการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่19หน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ3นายขาดการติดต่อขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้บริเวณป่าปิล็อกขี้หมู่ที่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิระหว่างคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่ค้นหาได้พบเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายเดินเท้าออกมาจากพื้นที่ป่าโดยทั้งหมดมีสภาพร่างกายปลอดภัยแต่มีเจ้าหน้าที่1นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณขาซ้ายเนื่องจากลื่นถลายขณะข้ามลำห้วยจากการสอบถามให้ข้อมูลว่าขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าลึกตามเส้นทางแล้วเป้าหมายที่กำหนดไว้เกิดฝนตกหนักประกอบกับแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์หมดจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้จึงจำเป็นต้องพักค้างแรมในป่าอีก1คืนและเดินทางออกจากพื้นที่วันนี้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.คนใหม่หลังตำแหน่งว่างเว้นนาน2ปีพร้อมมอบหมายนายวีริศอมรปานดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.มีผลวันที่17สิงหาคมนี้นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกรณีพิเศษครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการเรียกประชุมครั้งแรกหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบคณะกรรมการกยท.ชุดใหม่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีที่ตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยได้ว่างเว้นมาถึง2ปีนับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจที่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบายสำคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนมาตรการแก้ปัญหาราคายางอาจทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ได้ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่ากยท.ชุดใหม่โดยเน้นย้ำถึงกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสวนยางพร้อมให้นายวีริศอมรปานหนึ่งในกรรมการกยท.และอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการกยท.เพื่อให้เร่งเดินหน้ากระบวนการสรรหาผู้ว่ากยท.ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วซึ่งจะมีผลในวันที่17สิงหาคมนี
9: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะกรรมาธิการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันออกแถลงการประณามแผนการจัดฝึกซ้อมรบทางทะเลระหว่างจีนกับอินโดนีเซียบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นการกระทำที่มุ่งสร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาคมโลกด้วยการประกาศว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของไต้หวันอย่างจงแจ้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมจีนรายงานว่าเรือรบลำหนึ่งของจีนและเรือฟริเกตของอินโดนีเซียจะร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการเดินเรือบริเวณทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในช่วงกลางเดือนนี้เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของโคลอมเบียยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย250รายซึ่งคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้มากขณะที่หลายพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังคงไม่มีไฟฟ้าหรือบริการขั้นพื้นฐานส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของโคลอมเบียซึ่งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณห ภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04

0: 1,000 ปีหลวงของปู่นไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญา

0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดาว
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A.Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทราเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติลัลลนาธาราฤดีเตรียมแข่งขันกับมนัญชยาสว่างแก้วเพื่อชิงเข้ารอบในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงซินซินเนติโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาขอไปกับวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเสร็จแล้วพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรอีก16รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวันรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดมมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์

0: รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1: Refresh refill the music
2: Chang Mai Radio Professional
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาพูดคุยกันบอกเล่า90กันนะฮะแล้วก็ผสมผสานกันพยายามจะให้ลงตัวที่สุด

0: นะบอกผสมจานให้รู้ตัวพยายามจะให้รู้ตัวที่สุดผมธิติพันธ์อยู่กับผู้รับฟังนะครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับก็แจ้งผลการรับฟังกับแจ้งรายงานสถานการณ์กับสภาพอากาศเข้ามาได้กันเข้ามากันได้เลยนะครับในห้องแชทเชียงใหม่ Reality Talk แห่งนี้ครับรายการนี้ออกอากาศสดนะครับจากออกอากาศสดโดยทางติ๊กเชียงใหม่ Reality Talk แล้วก็มีการลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio ด้วยไลฟ์ของทางรายการได้บนแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook TikTok แล้วก็ YouTube ของรายการนะครับจะนำเอาคลิปสั้นๆที่น่าสนใจเอาไปแปะไว้นะครับผู้ฟังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยก็หลายท่านก็ได้พักผ่อนนะครับหลายท่านก็ได้เลิกเลิกงามยามดีพาคุณแม่นะครับพาคุณย่าคุณยายไปรับประทานอาหารมื้อพิเศษนอกบ้านก็หลายทีนะครับวันนี้ก็ยอดจองร้านอาหารก็คงจะเต็มนะฮะเต็มที่เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นวันพิเศษคือเรารักคุณแม่ทุกแม่ทุกวันอยู่ละนะครับแต่ว่าวันพิเศษก็ให้มีความพิเศษนิดนึงครับช่วงเชียงใหม่ทอล์กก็ยังคงเป็นเรื่องของประกาศแจ้งให้ทราบนะครับแจ้งเตือนต่างๆความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่นะครับความเคลื่อนไหวของบ้านเราของประเทศเรานะครับบอกเล่า90ประกาศแจ้งเตือนช่วงวาไรตี้ทอล์กนำเอาข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตบนโลกออนไลน์นะครับเอามาฝากคุณผู้ฟังในประเด็นที่เป็นไวรัลแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญสัพเพเหระทุกเรื่องนะครับรวมถึงถ้ามีเวลาจะพยายามนำเอาเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีคุณบอสนิวเทลของผมครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินพิสฟูสวัสดีครับคุณบีแฮปปี้สวัสดีนะครับคุณอุสาสวัสดีครับขอไปคันจมูกยิกๆคุณบัวลีเขาแก้วสวัสดีนะครับคุณชัยครับสวัสดีคุณนะครับสวัสดีครับมิตรชัยครับคุณดากอนสมิธสวัสดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะตอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังก่อนนะครับก็คุณแทแพนช้อปปิ้งสวัสดีนะครับคุณกฤษณะนะครับสวัสดีครับคุณกฤษณะเดี๋ยวนะคุณกฤษณะถามอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูย้อนหลังนิดนึงคุณเมลินสวัสดีครับนะครับคุณสุดทางรักคนละทางนี่สวัสดีนะครับนะครับความรู้เรื่องที่ดินวัดอ๋อที่ดินวัดเหรอครับประเด็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมเซิร์ชดูให้นะพี่กฤษณะถ้าเกิดว่าทันวันนี้จะคุยวันนี้เลยเพียงแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมตัวไว้กลัวข้อมูลมันจะผิดเพี้ยนเนาะแต่ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเอามาคุยให้ฟังพรุ่งนี้ฟังจากสื่อแล้วงงอยู่เหมือนกันสรุปให้ฟังหน่อยที่เรื่องเกี่ยวกับที่ดินวัดใช่ไหมครับที่ดินวัดใช่ไหมครับโอเครับทราบครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับเอามาเล่าให้ฟังเอามาคุยให้ฟังเผื่อหลายท่านจะได้ประโยชน์ด้วยเนาะนะครับคุณก้อยรัชดาพรคุณยูเซอร์ก้อยแคทที่289สวัสดีนะครับหลายร้านอาหารมีโปรโมชั่นครับวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับมีของแถมเป็นเมนูอร่อยให้หิวกลับบ้านด้วยในนามของวันแม่นะครับร้านอาหารที่ไปวันนี้ก็โอเคครับต้อนรับดีใช้ได้คุณจูสวัสดีครับเห็นพระครอบครัวไปทานข้าวนึกว่าวันนี้พี่จะไม่จัดครับไปทานกลางวันนะครับเน้นกลางวันไม่อยากกินตอนเย็นกับตอนดึกนะเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องขับรถขับลาแก่ละกลางคืนเห็นทางไม่ค่อยชัดนะครับคุณรื่นสารมโนสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับคุณบีแฮปปี้บอกฝนชุ่มมากคุณน้าจ้า484สวัสดีครับคุณเอกลินสวัสดีวันแม่ครับคุณเอกลินคุณบันเกิดพาสวัสดีนะครับเอาละครับทักทายพอหอมปากหอมคอนะคุณฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณเปาคุณจ๋าวัยรุ่นนครปฐมท้ายนะครับสวัสดีครับคุณคเนศสวัสดีครับเดี๋ยวพักคุณฟังช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์คครับพักครู่เดียวครับผม
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy

0: ดีคาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาครับสำหรับรูปแบบร่วมรับฟังเสียงความสำเร็จของพ่อกับ CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วง

วันนี้รู้สึกว่าเสียงดีขึ้นนะไม่แหบแล้วมีความรู้สึกว่าเสียงดีขึ้นจริงนะครับการรับประทานน้ำในอุณหภูมิห้องกับน้ำอุ่นอ่อนๆนี่ก็ช่วยได้จริงคือเสียงแหบติดปันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือเราใช้เสียงเนาะงานเราใช้เสียงนะพอเสียงมันแหบๆแล้วก็เราได้ยินเสียงตัวเองในมอนิเตอร์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่โอเคนะครับสวัสดีครับผมคุณสกุลตนานะครับสวัสดีนะครับคุณชายนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันแม่นะครับคุณเทียนโพไหว4ครับสวัสดีคุณแม่จันทาครับแม่จันทาหายอิ่มหรือยังเนี่ยนะครับคุณกีษณะนะครับบอกว่าเจ้าของมีโฉนดฟ้องวัดแต่วัดชนะคดีที่ดินตกเป็นของวัดนะครับก็เดี๋ยวไปดูผมเห็นละข่าวนะครับที่ว่าที่ดินของนายเฮียงอะนะ30กว่าปีที่แล้วนะครับที่ว่ามอบให้วัดเห็นประเด็นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตดูรายละเอียดนิดนึงนะครับคุณประวัติสวัสดีนะครับคุณเอกลินพีซฟูลชนชุ่มฉ่ำมากๆครับเย็นนี้นะครับที่บ้านที่นี่ตกนิดเดียวตกแค่ช่วงเย็นนิดเดียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตกหยุดตกหรือยังนะเพราะว่าปิดหน้าต่างปิดกระจกไว้หมดกันเสียงเข้านะครับครับคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อคุยกันประเด็นเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องของอากาศครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของหลายๆท่านนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ดูในเรื่องของสภาพอากาศนะครับฝนยังหนาแน่นอยู่ที่เดี๋ยวนะฝนยังหนาแน่นอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อวานนี้ 70-80% เฉลี่ยวันนี้ก็ลงมานิดนึงภาคเหนือภาคอีสาน 60% นะครับ 60% ภาคตะวันออกภาคกลาง 40% กรุงเทพ 40% ครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่เยอะเลย 60% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% นะครับก็ยังอยู่ในช่วงฤดูมรสุมเป็นเรื่องปกตินะฝนฟ้านะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากกลุ่มที่ติดตามข่าวสารของอากาศหรือเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับดูแป๊บหนึ่งตอนนี้ไออากาศมันชุ่มเย็นสบายนะแต่ว่าคนกลุ่มที่ไม่ค่อยชุ่มเย็นสบายเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือคนกลุ่มที่ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีกระแสบอกว่าแห่ยื่นลาออกกันเพียบเลยนะครับหลังว่าตัวเองนั้นมีชื่อโผล่ขึ้นมาว่าอยู่ในกลุ่ม 5,000 กว่าคนนั้นนะครับคืออยู่ๆก็ลาออกเลยนะครับให้ผลว่าออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนี่ถ้าผิดจริงนะครับคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากการให้ออกจากตำแหน่งแล้วนะครับโดยอัตโนมัติเลยนะคือถือว่าท่านไม่ได้รับการบรรจุตั้งแต่แรกท่านสอบไม่ได้ตั้งแต่แรกท่านไม่ใช่ข้าราชการตั้งแต่แรกเงินเดือนอะไรที่รับไปนั้นนะครับจะต้องคืนนะต้องคืนนะครับต้องโดนย้อนหลังนะครับต้องคืนให้แผ่นดินแล้วก็เอารับโทษทางอาญาต่อไปนะครับหลายคนก็บอกว่าตายก็ไม่ตายคนเดียวตอนนี้เริ่มมีลายแชทลายหลุดมาแล้วนะครับว่ามีการทวงเงินที่จ่ายไปคืนจากพวกนายหน้าตอนนี้ก็รู้หมดว่าใครเป็นนายหน้าเดี๋ยวก็ต้องขยายผลต่อคุณรับเงินมาแล้วคุณเอาไปส่งให้ใครต่อนะครับนี่ก็มีบางข่าวนะครับบอกว่าพ่อแม่มีเงินเก็บอยู่ 200,000 นะครับไปจ่ายมัดจำให้กับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นที่จังหวัดนครราชสีมาอยากให้ลูกมาจุกราชการนะครับแต่ทางโน้นเขาเรียกมา 550,000 ครับก็ขาดไปอีก 350,000 บอกว่าเอางี้จ่าย 200,000 มัดจำมาก่อนถ้ามีชื่อติดจ่ายอีก 350,000 นะครับเห็นผลสอบแล้วมีชื่อติดก็จ่ายอีก 350,000 ปรากฏว่าชื่อก็ไม่ติดตั้งแต่แรกพอจะไปทวงถามไอ้เงิน 200,000 คืนนี่ครับภาษาวัยรุ่นก็เรียกโดนบิดคือโดนเบี้ยวบอกอยากได้ก็ไปฟ้องเอาคงคิดว่าเขาไม่กล้าไปฟ้องเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องมันแดงออกมาแล้วแฉออกมาแล้วนะครับนี่ก็ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลนะครับใ
ในโซเชียลนะครับที่คนตามกันเรื่องเยอะมากนะเรื่องของการทดสอบท้องถิ่นแล้วก็อย่างที่ผมคุยเมื่อวานก็คือมันเชื่อมโยงไปจนถึงการสอบระดับผู้บริหารของท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยมันก็คือไอ้แก๊งเดียวกันนี่แหละนะครับคือไอ้แก๊งเดียวกันนี่แหละที่คงจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับปรับคะแนนขึ้นสอบตกก็ปรับคะแนนให้เป็นสอบได้สอบได้แล้วก็ปรับคะแนนให้ดีขึ้นได้ลำดับที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นหนทางหากินปกติของเขานอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการเพราะนั้นคือบางทีมันก็เป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคุณฟังคือคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่มีธุรกิจส่วนตัวที่เปิดเผยให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการทำธุรกิจโดยสุจริตนะแล้วอยู่ๆเขาร่ำรวยขึ้นมามีบ้านมีคฤหาสน์มีรถซุปเปอร์คาร์มีอะไรประมาณนี้นะครับมันผมก็ต้องสงสัยไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าลำพังเงินเดือนข้าราชการเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเฉพาะส่วนข้าราชการที่เป็นท้องถิ่นหรือมหาดไทยนะทุกข้าราชการน่ะทุกข้าราชการน่ะถ้าท่านร่ำรวยขึ้นมาโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วชี้แจงไม่ได้เนี่ยก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าท่านทุจริตนี่ก็พูดไปตามนั้นนะแต่ถามว่ามันจะจับได้ไล่ทันไหมนะครับจะมีคนไปกล้าจับไหมมีคนไปกล้าจับไหมเพราะว่าถ้าจับหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมโยงเป็นใยแมงมุมมันโดนอีกหลายคนอีกเยอะนะครับก็อีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นกระแสก็คือเรื่องของอาวุธปืนนะครับรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงเรื่องมาตรการต่างๆหลังจากที่ท่านนายกหลุดประโยคนั้นออกมานะครับก็มีทั้งทนายความทั้งผู้รู้ทั้งอะไรนะออกมาเพียบเลยครับบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้น 100% นะครับเพียงแต่ว่ามาตรการจัดการปืนเถื่อนที่กำลังเสนอร่างกฎหมายเข้าไปเนี่ยนะครับปืนเถื่อนปืนมีทะเบียนก็จะเรียกว่าเข้มมากขึ้นสำหรับการครอบครองการพกพามันก็แทบจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดย้ำว่าถ้ามีทะเบียนถูกต้องปืนที่มีทะเบียนถูกต้องเนี่ยมันก็โอเคสบายใจไป 50% แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถที่จะพกไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจนะครับหลักๆที่เขาอนุมัติให้ก็คือใช้ปกป้องชีวิตครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินในบ้านหลักกฎหมายที่จะคุ้มครองตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับศาลท่านก็จะพิจารณาข้อได้จริงเป็นรายกรณีไปไม่ได้หมายความว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนะยิงโจรในบ้านแล้วมันยังไงก็ผิดมันยังไงเขายังบอกยังไงตำรวจก็ต้องตั้งข้อหาไว้ก่อนส่วนจะไปต่อสู้กันในชั้นศาลอะไรยังไงก็มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าเรามีกล้องวงจรปิดเรามีพฤติการชัดเจนนะครับว่าเราไม่กระทำการเกินสมควรแก่เหตุมันก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรประมาณนี้นะเรื่องน้ำท่าบ้างครับคุณผู้ฟังที่จังหวัดอื่นนี่ที่ตกเยอะๆเนี่ยที่ห่วงก็คือฝั่งอีสานกับฝั่งเหนือก็คือที่แม่ฮ่องสอนกับเชียงรายครับแต่ดูที่เฉยวันนี้ท่านอาจารย์จังหวัดก็ลงพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังลงไปดูการเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ประตูน้ำเนี่ยเปิดเต็มที่เลย6บานนะครับเร่งระบายน้ำอย่างเร็วที่สุดนะครับผลพวงจากการขุดลอกแล้วก็รื้อ3ฝายออกครับทำก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลเร็วขึ้นนะครับเพื่อจะส่งลงไปที่เขื่อนภูมิพลนะครับรับมวลน้ำก้อนถัดไปก็คงจะต้องผ่านดอยเต่าก่อนละมั้งถูกไหมใช่ไหมครับที่ดอยเต่านี่ก็คือมันเชื่อมต่อไปกับเขื่อนทุกคนที่แน่ใจก็คือว่าตอนสมัยทำงาน สมัยทำงานธนาคารเมื่อขออภัยเมื่อปี35เนี่ยบรรจุผมได้รับบรรจุเข้าทำงานธนาคารกสิกรไทยตอนนั้นยังชื่อกสิกรไทยนะไม่ใช่เคแบงค์เดี๋ยวนี้เป็นเคแบงค์แต่ก็ทันสมัยขึ้นนะครับปี35นะครับก็พบกับภรรยาเมื่อปีประมาณ38นะครับมาฝากเงินที่หน้าเคาน์เตอร์จีบซะเลยนะครับแล้วเราย้อนไปก็คือผมกำลังจะบอกว่าผมเคยไปพักร้อนนะคือเขามีการพักผ่อนนะในช่วง
เมื่อก่อนในโบนัสธนาคารเอกชนเนี่ยดีมากนะครับแบงก์อื่นนี่ก็ได้เยอะกสิกรก็ให้เยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมอยู่เนี่ยโบนัสเนี่ย6เดือนโบนัส6เดือนนะจ่ายทุกครึ่งปีทุกครึ่งปีก็คือครึ่งปีก็คือจ่าย3เดือนทั้งปีจ่าย6เดือนนะครับสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับสิ้นเดือนมิถุนายนก็จ่ายเงินเดือนเสร็จก็ให้เงินเดือนฟรีอีก3เดือนเป็นโบนัสสิ้นเดือนธันวาจ่ายเงินเดือนเสร็จก็ให้โบนัสฟรีอีก3เดือนเป็นโบนัสนะครับก็นัดกันไปเที่ยวนั่งรถบัสจากเชียงใหม่นะครับอันนี้คือไปทั้งสาขาเลยนะธนาคารทั้งนั้นเลยนะแล้วตอนนั้นผมจำไม่ผิดคือไปกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อีกบริษัทหนึ่งอ่ะแล้วเพื่อนผมก็อยู่ในบริษัทนั้นด้วยก็เหมารถไปกัน 3-4 คันก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับรถทัวร์ 3-4 คันไปขึ้นเรือที่จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากแล้วเรือลำนั้นนะครับเป็นแพขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นโรงแรมเหมือนโรงแรมในนั้นมีห้องพักมีร้านอาหารนะครับก็ย้อนขับแพย้อนขึ้นมานะครับพักแรม1คืนบนแพตอนเช้าก็มาถึงที่ดอยเต่าโอ้สนุกมากผมก็เลยจะเล่าว่าทะเลสาบดอยเต่ามันเชื่อมกับเขื่อนภูมิพลเท่านั้นแหละมันก็คือที่เดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงก่อนเนี่ยดอยเต่ามันแห้งขอดเลยนะมันเหลือแต่แพนี่เกยตื้นนะครับวันนี้ก็น่าจะฟื้นแล้วล่ะน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าช่วงฤดูน้ำหลากนี่ก็อย่าประมาทนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ตอนนี้ดอยเต่าก็คงจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับเพราะว่ามวลน้ำเริ่มไหลไปแล้วนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้เขื่อนภูมิพลระดับน้ำในแม่น้ำปิงคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ลดลงไปประมาณ1เมตรเศษๆทุกอย่างก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะครับเพราะว่าการขุดลอกทั้งตลิ่งด้านข้างกับขุดลอกโคลนเลนที่อยู่ด้านใต้ให้มันลึกขึ้นหลังจากที่มันตื้นเขินมานานนะครับให้มันลึกขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเอาฝายออกฝายที่มันทำให้น้ำชะลอตัวเอาออกประตูน้ำที่ดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับเมื่อก่อนบอกมอเตอร์เสียแล้วก็ไม่ซ่อมเลยในที่เปิดไม่ครบ6ตอนนี้เขาซ่อมหมดแล้วเปิดครบทั้ง6บานนะครับก็น้ำไหลไปเร็วมากระบายไปเร็วมากนะครับท่านที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจของเชียงใหม่ที่กังวลใจเกี่ยวกับปริมาณน้ำก็สบายใจไปได้ในระดับหนึ่งนะโอ้วันนี้คุยเรื่องอากาศยาวมากคุยเรื่องน้ำท่ายาวมากนะครับวันนี้เป็นวันแม่ครับคุณผู้ฟังนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะหลายท่านก็บอกรักคุณแม่นะนะครับมีในส่วนของดอกมะลิไปให้และท่านก็มีซองนะครับใส่สตังจะให้คุณแม่ให้คุณยายคุณย่านะครับคนแก่ก็ดีใจนะครับลูกหลานพาไปกินข้าวอร่อยๆให้ตังนะครับก็จริงๆเราดูแลท่านดีทุกวันเป็นห่วงท่านทุกวันนะครับเวลาเราไปเจอร้านอาหารที่ไหนดีเราก็พาท่านไปกินโดยบ่อยตลอดอย่างเดียวถ้าเราได้กินร้านไหนคุณแม่ทั้งแม่ผมทั้งแม่ภรรยาเนี่ยก็ได้กินด้วยเราก็พาท่านไปร้านไหนแม่อร่อยเราก็ไม่พาไปนะครับเราเป็นหน่วยทะลวงฟันหน่วยไปทดลองชิมก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันพิเศษนะครับเรื่องของนมโรงเรียนที่วันก่อนที่บอกว่าอาจจะถูกตัดงบแล้วก็เป็นประเด็นขึ้นมาวันนี้ครม.ก็ไฟเขียวครับคุณผู้ฟังคือไม่ตัดละขยายโครงการนมโรงเรียนถึงประโยชน์ถึงนักเรียนม.1 ถึงม.3เลยไม่ก่อนให้แต่เด็กประถมกับเด็กอนุบาล นะครับในโรงเรียนเขาเรียกว่าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับเสริมโภชนาการแล้วก็ลดภาระครอบครัวเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบให้แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรโคนมลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดด้วยนะครับกลับไปเรื่องที่ดีกลับไปต่อนะครับของเด็กๆน้องๆอย่าไปตัดเขาเลยงบประมาณไปดูงบประมาณที่มันไม่มีประโยชน์แล้วค่อยตัดออกดีกว่านะครับโดยรวมนะครับผู้ฟังคุยกันไปเรื่อยๆนะคุยไปเรื่อยๆนะก็พูดถึงวันแม่ครับผู้ฟังคือสัญลักษณ์ของวันแม่เนี่ยคือดอกมะลินะครับพอถึง12สิงหาคมของทุกปีเนี่ยคือวันแม่แห่งชาติลูกๆ ก็เอาพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่นะครับแสดงถึงความรักแล้วก็ความกตัญญูมีการไปถามแม่ค้าตามแผงขายดอกไม้ที่
ที่กำแพงเพชรยกตัวอย่างที่กำแพงเพชรแต่ผมว่าคงเป็นทุกจังหวัดเชียงใหม่ก็คงเหมือนกันราคานะครับก็คือราคาก็คือบอกว่าช่วงนี้ราคาดอกมะลินี่แพงมากแพงเป็นประวัติการเลยก็เป็นช่วงเทศกาลเขาอะเนาะวันวาเลนไทน์ก็ดอกกุหลาบก็แพงไงใช่ไหมวันแม่ก็ดอกมะลิแพงนะครับทุกปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังที่ตลาดขายส่งดอกไม้ในกรุงเทพถึงจะแพงยังไงครับก็ไม่เกินกิโลละหนึ่งกิโลละ 1,500 บาทนี่ดอกมะลินะกิโลละ 1,500 แต่ปีนี้ครับคุณผู้ฟังดอกมะลิกิโล 2,200 ถึง 2,500 บาทแต่ถ้าเป็นมะลิอินโดนีเซียก็จะถูกกว่ากิโลละ 1,300 บาทแต่ความสวยมันสู้ดอกไทยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศมันแปรปรวนคุณผู้ฟังดอกมะลิมันเลยติดน้อยออกน้อยนะครับอากาศที่ผ่านมามันร้อนจัดครับแต่ช่วงนี้ฝนตกชุกก็เลยทำให้ดอกมะลิโดนฝนแล้วก็เน่าเสียหายนะครับเรื่องของหนอนเจาะก็มีนี่แม่ค้าเขาก็บ่นมาบอกว่าดอกมะลิปีนี้แพงพอรับมาแพงจะมาเอามาขายถูกก็ไม่ไหวพอเอามาขายแพงคนก็ไม่อยากซื้อบอกว่าแพงฉันไปซื้อดอกมะลิแบบดอกปลอมดีกว่าเป็นพวงมาลัยมาลัยกรปลอมๆคุณแม่ก็เก็บไว้ได้นานเอาไว้ดูได้ทั้งปีไม่เหี่ยวไม่เน่าไอ้ฮั่นบอกว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกอวยพรผ่านออนไลน์ดอกมะลิในออนไลน์รูปสวยๆทั้งนั้นเลยส่งไลน์ให้คุณแม่ครับนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ดอกมะลิแพงๆเนี่ยพอเขาเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะครับพวงมาลัยข้อมือเนี่ยพวงละ200ถึง250นะครับดอกพุทธก็แพงนะครับดอกพุทธก็แพงขึ้นด้วยเพราะว่าดอกมะลิมีน้อยเขาก็เลยเอาดอกพุทธมาใช้แทนดอกพุทธก็แพงนะครับกิโลละ500บาทแต่ก็พอขายได้เขาก็ขายได้นะครับขายได้เดี๋ยวเมื่อกี้มีสมาชิกเพิ่มมาสวัสดีคุณตันคุณฟ้าใสคุณ MKH นะครับร้ายขนาดลูกพี่จีบลูกค้าเลย คือคุณเอกลินคุณคือการทำงานธนาคารสมัยก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วกันมันยังไม่ใช่ระบบคือสมัยก่อนเป็นธนาคารที่แบบเขาใช้เครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง 4,700เครื่องคอมพิวเตอร์จอเล็กๆตัวหนังสือสีเขียวอะมันแทบจะเป็นระบบ DOS อยู่แล้วนะครับแล้วมันจะต้องใช้ระบบหัวบัญชีคือผมบรรจุเข้าไปเป็นพนักงานบัญชีระบบหัวบัญชีมันจะเป็นเลข7หลักนะครับเลข7หลักแต่ละบัญชีมันก็จะต่างกันเราจะต้องจำให้ได้ด้วยช่วงแรกๆจำไม่ได้เราก็จดแล้วก็ระบบการยืนยันบัญชีเป็นเขาจะเป็นระบบบัญชีคู่เดบิตมาก็ต้องมีเครดิตนะครับตอนเย็นมาเนี่ยจะต้องมีการสรุปบัญชีครับหลังจากปิดทำการแล้วนะสรุปบัญชีจากเงินฝากเงินเข้าอะไรพวกนี้นะครับเงินเครดิตลูกค้าเอามาจ่ายเอาเงินส่งให้สำนักงานใหญ่เงินส่งให้ต่างสาขาเรียกเก็บเช็คเคลียร์ลิ่งอะไรต่างๆมันจะต้องมาจบตอนเย็นทั้งหมดที่พนักงานบัญชีนะที่ผมเนี่ยแล้วก็สมุกผมก็ดูตอนนี้ท่านเป็นผู้การเขตแล้วต้องขอบคุณพี่ปุ้ยเพราะว่าแกดูแล้วผมก็เลยต้องเก่งจำเป็นต้องเก่งนะครับแต่ตอนนี้แกเป็นเขตแล้วก็ตอนเย็นน่ะหลายท่านก็คงเคยได้ยินว่าพนักงานแบงก์สมัยก่อนน่ะเลิกดึกเลิกไม่เป็นเวลาก็ใช่เพราะบัญชีมันไม่ลงตัวขาดไป50สตางค์นี้คุณก็ต้องหาให้เจอนะเพื่อแก้ไขให้มันลงตัวแล้วถึงจะกลับบ้านได้นะครับเพราะนั้นโอกาสเอาเป็นว่าโอกาสที่คุณจะไปจีบสาวนั้นไม่มีหรอกครับโดยเฉพาะตำแหน่งแบบผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมจะต้องมาที่สาขาในเช้ามากให้ใกล้เคียงกับเวลาที่สมุมาเพราะเขาเป็นหัวหน้าโดยตรงผมจะต้องมาช่วยเปิดธนาคารครับเปิดแบงค์ครับนะเพราะว่ากุญแจที่สมุนผมต้องช่วยเปิดหมดเปิดช่วยเปิดกุญแจห้องสตองรูมเปิดระบบเปิดเครื่องรอเปิดเครื่องรอนะครับทำระบบให้พร้อมทั้งหมดแล้วก็พนักงานฝ่ายอื่นนะเขาจะทยอยมาทั้งแคชเชียร์ทั้งเทเลอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการนะครับก็จะทยอยมาทำงานกันนะครับเช้ามืดผมต้องไปแบงค์ละแล้วอย่างบางวันนะเลิกทุ่มสองทุ่มบางวันโชคดีบัญชีลงตัวเร็วก็เลิก 4-5 โมงนะครับมันไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะไปหาจีบใครแล้วเอาจีบเอาหน้าเคาน์เตอร์นะครับเจอแล้วดุใจแล้วก็ทักทายนะแล้วก็เอาร้านอยู่ในบ้านอยู่ในหลานเราก็ตามไปอุดหนุนกิจการบ้านเขาก็จนได้รู้จักแล้วก็คบหาประมาณนี้เดี๋ยวเป็ดเฮดโคนสวัสดีครับเฮียสิววันนี้เฮียสิวขายดีไหมวันแม่วันหยุดนะครับลูกค้าน่าจะเยอะร้านนี้อร่อยอยู่แล้วนะครับ
ไม่ใช่วันหยุดก็อร่อยอยู่แล้วแทบจะไม่พอขายทำไม่ทันนะครับเรียนเชิญนะครับผู้ฟังเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนอยู่วงแหวนรอบ2นะครับก่อนถึง Global House นะครับติดถนนใหญ่เลยหาไม่ยากนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าไม่อยากจอดรถข้างถนนนะไปจอดรถใน Global House แล้วเดินออกมาแล้วมันติดกันเลยอย่างนั้นเลยอ่ะเตี๋ยวเป็ดเห็ดโคนนี่ของร้านเพื่อนผมเองอร่อยการันตีว่าอร่อยจริงนะครับคุณสมบูรณ์สวัสดีครับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องใช้วุฒิปืนว่านักการเมืองนี่แหละนะตอนนี้ก็ทำเป็นเข้มขึ้นผมก็ดูว่าจะเข้มไปได้อีกเท่าไหร่นะครับบอกว่าจะควบคุมเรื่องของวุฒิปืนนะครับมีปืนมากที่สุดนักการเมืองนะครับคุณอะไรก็จะบอกว่าเมียรวยหรือว่าพ่อแม่รวยคือถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าภรรยารวยกับพ่อแม่รวยจากธุรกิจจากอะไรมันจบก็ไม่มีใครไปยุ่งกับคุณนะครับเพราะมันพิสูจน์ได้อย่างนั้นนะครับแต่วันที่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยคือบางทีถ้ามันเกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาลงทุนคุณเอาเงินที่ไหนมาทำธุรกิจอะถ้ามันจะสืบสาวราวเรื่องกันไปถึงต้นตอจริงๆอะก็คือเงินลงทุนครั้งแรกของเรามาจากไหนนะครับคุณง่วงสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณพี่จามาแล้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณพี่เฟิร์สไงสวัสดีครับปีนึงจะได้ขายราคาดีปีละครั้งใช่ครับก็เป็นเทศกาลของเขานะผมต้องบอกว่าเป็นเทศกาลของเขาเราก็ต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจสรุปว่าห้ามยิงโจรที่เข้ามาปล้นบ้านใช่ไหมคะอันนี้คุณจูต้องไปดูต้องไปฟังคลิปย้อนหลังของเมื่อวานที่ผมโพสต์ไว้เมื่อกี้นะครับทั้งใน YouTube ทั้งใน TikTokอยู่ครบที่ต่อโพสแล้วแต่ว่าตอนนี้ Facebook ยังติดปัญหานิดนึงเดี๋ยวผมกำลังจะโพสคืนนี้แหละนะครับท่านไหนที่กังวลใจเรื่องของเนี้ยเรื่องของมีคนร้ายมีโจรบุกเข้าบ้านแล้วเรามีอาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเราเนี่ยได้ไหมเนี่ยไปฟังเคสนี้เราก็จะทราบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีกูรูทางด้านกฎหมายหลายท่านก็โพสในโซเชียล

ะนะครับบอกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลมันมีข้อกฎหมายรองรับอยู่แล้วศาลท่านก็รองรับแล้วก็ดูแลเราอยู่แล้วนะครับนะครับเอาคุณผู้ฟังก่อนเบรกค่าไฟรอบบินเดือนกันยายนครับเดือนนี้เดือนอะไรสิงหาเดือนหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ค่าไฟเฉลี่ยจะลดลงเหลือหน่วยละ3.89 บาทจากปัจจุบัน3.95 บาทหลังจากที่กกพ.สั่งหักไฟถนนออกจากบินค่าไฟนะครับเลิกโยนภาระให้ประชาชนแบกคือบางทีผมก็แปลกใจนะว่าถ้ามันไม่มีคนมาแฉเรื่องนี้เนี่ยท่านก็จะไม่มีนโยบายหรือว่าไม่มีแนวคิดในการที่จะเอาภาระออกจากบินค่าไฟของประชาชนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยผมก็แปลกใจนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาเขาบอกว่าเท่าไหร่30กว่าปีแล้วมั้งหรือยังไงผมอาจจะจำสับสนนะคืออันนั้นผมไปจำกับของที่อาจารย์วีระก็บอกว่าไอ้กองทุนน้ำมันอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้นั้นก็30กว่าปีแล้วเก็บเงียบๆกินเนียนๆเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งมีใครมาแฉว่ะผมจำไม่ได้ละนะครับก็เอาสรุปอะเอาไปว่าเรารู้ทันละแล้วเขาก็พอเรารู้ทันเขาก็เอาออกผมก็พูดต่อถ้าเรารู้ไม่ทันก็คือยังไม่ออกใช่ไหมนี่นะครับก็ลดลงอีก6สตางค์ต่อหน่วยจาก 3.95 เหลือ 3.89 แล้วก็เรื่องของ200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทก็ยังอยู่ในโซนของค่าไฟแบบอัตราก้าวหน้าอยู่นะครับก็ที่เอาออกไปนี่ก็คือไฟถนนนะครับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปจีนใจ30ปีนะครับการแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนปลดแอกให้กับประชาชนที่ต้องแบกรับภาระโดยไม่รู้ตัวมานานกว่า30ปีดูคิดเป็นเงินปีแล้วกว่า 18,000 ล้านที่ประชาชนต้องช่วยกันจ่ายนะแต่เดี๋ยวนะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเรื่องโซล่ามีไหมตอนนี้ที่คนกำลังตามกันเยอะๆนะคุณฟังก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่บอกว่าจะให้บ้านละ 50,000 ช่วยบ้านละ 50,000 ให้แบบเงินให้เปล่าอันนี้จากพ.ร.ก.เงินกู้ 200,000 ล้านก้อนที่2นะก้อนที่1เนี่ยเอามาเรื่องไทยช่วยไทยไปละไอ้ก้อนที่2เนี่ยนะครับจะมีให้เปล่า 50,000 ไม่แน่ใจว่าให้ 50,000 นี้แล้วส่วนที่เหลือคุณจะต้องเข้าสินเชื่อแบงก์รัฐหรือเปล่าหรือบ้านที่พร้อมมีความพร้อมไม่เอาสินเชื่อก็ได้ขอใช้สิทธิ์ 50,000 ด้วยได้ไหมมันก็น่าจะได้นะครับหรือท่านที่ไม่สะดวกสินเชื่อแบงก์รัฐขอเอาไปขอ 50,000 แล้วเอาส่วนที่เหลือไปจัดกับไฟแนนซ์ที่อื่นได้ไหมเพราะว่าผ่านง่ายกว่าเร็วกว่าความยุ่งยากมันน้อยกว่าการยื่นกู้แบงก์รัฐเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะตอนนี้คือมันเป็นกระแสออกมาแต่ว่ายังไม่เห็นผมยังไม่เห็นเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลใจว่าอาจจะต้องมีการกำหนดด้วยไหมครับว่าถ้าคุณจะเอา 50,000 นี้คุณจะต้องเอาเข้าสินเชื่อแบงก์รัฐเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีการหักบินค่าไฟจ่ายให้กับรัฐเหมือนกับว่าให้ประชาชนไม่ต้องควักอะไรเลยอะประมาณนี้นะครับและบริษัทครับผมกำลังรอฟังคำนี้ว่าบริษัทที่จะถูกกำหนดให้มาเป็นคู่สัญญาในโครงการให้ 50,000 บาทเนี่ยเขาจะระบุบริษัทไปเลยหรือไม่หรือให้อิสระประชาชนไปเลือกบริษัทที่ได้มาตรฐานเองถ้ามีการกำหนดว่าต้องเป็นบริษัทโน่นนี้นั่นสเปคอ้าวละครับตรงนั้นแหละก็จะต้องเข้าไปดูไส้ไหนกันอีกทีครับว่าผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของตัวจริงของบริษัทนั้นคือใครเป็นญาตินักการเมืองหรือเปล่าครับนี่ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังราคาค่าติดตั้งในส่วนของโซล่าเซลล์นะครับราคาณวันนี้คือราคา1นะครับแต่ถ้าหลังกันยาเป็นต้นไปมันจะมีเรื่องของอีกอันหนึ่งแทรกเข้ามาก็คือมาตรฐานมอกจะถูกประกาศบังคับใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ทุกรายการถึงณวันนั้นมาราคาจะต้องถูกปรับขึ้นอีก

0: พักกันสักครู่ตอนที่2ทุ่ม46นาทีแล้ววันนี้คุยเพลินนะครับ ต้องพักละเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาที่ทอล์กมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับพักสักครู่เดียวครับผม
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car Center Always be with your remarkJourney.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมบริการวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาว
3: ถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเชียงใหม่ Reality Talk ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy สมส่วนมนัสเชียงใหม่ SD Car Center นะครับแล้วก็คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นรวมถึงเจนฟาร์มเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวดูนิดนึง

ท่านที่ชอบเที่ยวรอเลยนะฮะไทยเที่ยวไทยพลัสนี่ผมจะพยายามเอามาคุยเรื่อยๆนะหลายท่าน

จะได้วางแผนก็เรื่องของการเดินทางด้วยนะครับนอกก็บอกดีเดย์1ตุลานี้นะครับว่าจะมีคงจะมีการประกาศแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นปีงบประมาณใหม่ไปแล้วนะครับแล้วงบประมาณตรงนี้ทางรัฐบาลก็คงเตรียมไว้แล้วเพราะว่าโปรโมทกันมาตั้งแต่กลางเดือนแล้วนะครับกลางปีไม่ใช่กลางเดือนกลางปีแล้วนะครับไทยช่วยไทยพลัสท่านที่สนใจรอเลยนะครับไทม์ไลน์ก็คือ1ตุลานี้นะครับจะใช้รูปแบบเรียกว่าโคเพย์เมนต์อัตราเดียวกันทั่วประเทศนะครับจะไม่แยกละเมืองหลักเท่านั้นเมืองรองเท่านี้มันงงเท่ากันนี่แหละนะครับกำหนดเกณฑ์โรงแรมเข้าร่วมทุนจดทะเบียนไม่เกิน200ล้านแล้วก็เพิ่มมูลค่าคูปองเป็นสิทธิ์ละ 1,000 ถึง 1,500 บาทนะครับใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวได้ทุกส่วนเลยครับทุกเซกเตอร์เลยครับตอนนี้กำลังนำเข้าครม.ให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพราะว่ากันยามันจะหมดปีงบประมาณแล้วนะครับท่านก็ต้องรีบอนุมัติให้ทันเพราะว่าถ้าจะให้ใช้1ตุลาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่สิงหาเลยครับว่าลงทะเบียนยังไงจองโรงแรมยังไงต้องโทรไปจองยังไงชำระเงินล่วงหน้าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเสียได้มันไม่เหมือนไทยเที่ยวไทยเฟส1นั้นมีค่าตั๋วเครื่องบินให้ด้วยโอ้โหนั้นมันเจ๋งมากนะครับอันนี้ก็คงจะมีแต่ค่าที่พักกับค่าใช้จ่ายที่ไปสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อวันนะครับวันละเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสวัสดีคุณมิ้นโรงเรียนเขาวังสวัสดีพี่คิงพี่ละนันนะครับสวัสดีโกทาแก้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับ ไทยเที่ยวไทยพาสเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะพยายามนำความเคลื่อนไหวมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆสำหรับท่านที่ชอบเที่ยวนะชอบเที่ยวเดี๋ยวรอไทยเที่ยวไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับตีห้าวันนี้ขึ้นมาแล้วครับน้ำมันขึ้นมาอีกทุกชนิด85สตางค์ยกเว้นกลุ่มพรีเมียมครับขึ้นมาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็เติมน้ำมันที่ราคาบวก85สตางค์ทางส่วนของกมน.ก็บอกว่าสาเหตุของการขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าสหรัฐกับอิหร่านนี่แหละนะครับเจรจาล่มนะครับแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกกันถูกดันพุ่งสูงขึ้นกองทุนน้ำมันบ้านเราก็แบกรับภาระไม่ไหวก็เลยจำเป็นจะต้องขึ้นราคาประมาณนี้นะครับเรื่องของการชดเชยเรื่องของอะไรผมไม่ลงรายละเอียดแล้วนะเพราะว่าเราก็คุ้นหูคุ้นตากับเรื่องของการชดเชยราคากองทุนชดเชยราคาน้ำมันกันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้นะครับมีแฟนรายการถามมาเรื่องของที่ดินวัดเรื่องของปมที่ดินวัดนะครับวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังเท่าที่ผมทราบจากเพจข่าวตรงนี้ก็แล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตามกันต่อนะว่าตกลงใครจะชนะกันแน่เห็นเมื่อกี้พี่สุชาติใช่ไหมบอกว่าวัดชนะไปแล้วหรือเปล่านะครับมีกรณีชายชะกัน10คนเอาท่อระบายน้ำแล้วก็ปูนซีเมนต์มาวางปิดกั้นทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามอยู่ในชุมชนกังสดานข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ติดป้ายบอกว่าให้รื้อถอนสิ่งของภายในวัดออกจากพื้นที่ภายใน15วันตอนนี้ก็เป็นเรื่องของประเด็นพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็สถานะของวัดมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเฉพาะจุดนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบกลุ่มชายชะกัน10กว่าคนหลังจากที่เอาอุปกรณ์อะไรต่างๆมาปิดทางเข้าวัดนะครับเจอพิรุธ1โป๊ะคือปิดบังทะเบียนรถแล้วก็ชื่อบริษัทนี่เล่าให้ฟังต่อนะครับคือผู้สื่อข่าวคุยกับนางเอนามสมมุติซึ่งอ้างว่าตนเป็นทายาทแล้วก็เป็นหลานสาวของนายเฮียงเอาเป็นว่านายเฮียงเนี่ยคุณระวังเป็นเจ้าของที่ดินเนาะเนื้อที่ประมาณ21ไร่ตามโฉนดนะครับแต่ถ้ารวมพื้นที่หัวไร่จนถึงนาเนี่ย

มี28ไร่เศษนายเฮียงเป็นคุณตาของนางเอที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยนะครับเคยบริจาคที่ดินแปลงเนี้ยให้วัดให้สร้างวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ก็ต่อเมื่อวัดสร้างเสร็จแล้ววัดสร้างเสร็จแล้วเป็นวัดแล้วเห็นเป็นวัดแล้วอ่ะนะครับก็ตนกรรมสิทธิ์ให้แต่ปรากฏว่าวัดสร้างยังไม่ทันเสร็จนายเฮียงตายซะก่อนอย่างนี้ทายาทก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันผิดเงื่อนไขนี่วัดยังไม่สร้างไม่เสร็จก็แสดงว่าโฉนดที่ดินตรงนี้ลูกหลานครอบครัวก็ถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินต่างๆได้เพราะมันเป็นมรดกนะครับตอนนี้ครอบครัวของนายเฮียงและครอบครัวของนางเอเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการยื่นขอออกโฉนดที่ดินใหม่กับสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นแต่โดยระเบียบถ้ามีใครมาขอรังวัดใหม่โฉนดใหม่เนี่ยก่อนที่เขาจะโอนสลักหลังโฉนดให้เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการประกาศก่อนครับประกาศหมดอ่ะนะครับประกาศที่หน้าสำนักงานที่ดินประกาศที่ในโซนของพื้นที่เทศบาลที่วัดตั้งอยู่อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้เป็นถูกต้องตามว่ามีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันใครจะคัดค้านก็ขอให้มาคัดค้านก่อนจะครบ30วันคือถ้า30วันนี้ไม่มีใครมาคัดค้านเนี่ยเขาก็จะสลักหลังโฉนดให้เป็นของคนที่ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินใหม่นี่แหละนะครับซึ่ง30วันเนี่ยนะครับคุณฟังมันจะครบวันที่27สิงหาก็คือเดือนนี้ถ้าไม่มีคนไปคัดค้านหรือดำเนินการใดต่อก็ที่ดินก็ต้องทำตามขั้นตอนตังเอก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องพอเรื่องมันเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคนที่อ้างสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องทางกฎหมายกับที่ดินฉบับโฉนดนี้เลยนะครับหลังจากที่ครอบครัวเขาช่วยกันตรวจสอบแล้วทีนี้เรื่องของการก่อสร้างครับคุณผู้ฟังการใช้พื้นที่เป็นวัดนี่นะครับคุณเอก็บอกว่าตามความเข้าใจของครอบครัวการสร้างหรือตั้งวัดต้องมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบเอกสารแล้วก็กระบวนการทั้งหมดอย่างละเอียดนะครับโดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างว่าเป็นวัดแล้วก็ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องที่บงการวัดอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยที่ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเขายังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานะของวัดป่าอดุลยารามนะครับบอกว่าจากการไม่พบชื่อวัดดังกล่าวในธรรมเนียบวัดของเขตคณะสงฆ์ภาคเก้าอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งญาติที่คุยกับผู้สื่อข่าวของเดลีนิวนะขออนุญาตนำเอาเนื้อข่าวของเดลีนิวมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็แน่นอนครับทางฝั่งวัดเขาก็ต้องตรวจสอบเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการแสดงหลักฐานว่าฉันเป็นวัดโดยสมบูรณ์แล้วนะนี่ชื่อของฉันในเอกสารอยู่นี่ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของที่มาของการใช้ที่ดินก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับคือนายเฮียงเนี่ยที่เป็นคุณตาของนางเอเนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้ง

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลต่อยอดเสน่ห์อาหารไทยหลังติดอันดับ7ของโลกพร้อมผลักดันอาหารที่คนทั่วโลกรักสืบสาร231เมนูท้องถิ่นสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอดอาหารไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลังผลจัดอันดับ Global Soft Power Index 2026ซึ่งไทยอยู่อันดับ7ของโลกด้านอาหารที่คนทั่วโลกรักทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste รูปรวมและอนุรักษ์มรดกอาหารถิ่นที่เสี่ยงสูญหายแล้วกว่า231เมนูพร้อมพัฒนาเกณฑ์ Thailand Best Local Food เพื่อส่งเสริม

0: เติมอาหารแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยและคัดเลือกร้านอาหารต้นแบบ5ร้านถ่ายทอดเรื่องราวและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์รับประทานอาหารพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม The Lost Taste Special Course ในเดือนกันยายน2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยไทยยังได้รับการจัดอันดับเป็นสถานที่น่าไปเยือนอันดับ12ของโลกเพิ่มขึ้น2อันดับจากปี2568พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งให้อาหารท้องถิ่นได้รับการสืบสานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งต่อภูมิปัญญาอาหารไทยสู่คนรุ่นต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
10: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
10: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดาว
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโหว่ระบบควบคุมอาวุธปืนเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธปืนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามตั้งแต่การนำเข้าและจำหน่ายโดยร้านปืนต้องมีระบบตรวจสอบผู้ซื้อในลักษณะ Know Your Customer และมีความรับผิดชอบต่อการจำหน่ายรวมถึงควบคุมการโอนการนำปืนไปวางเป็นหลักประกันหรือจำนำตลอดจนการนำไปใช้งานเช่นการควบคุมให้ปริมาณเครื่องกระสุนให้มีความสัมพันธ์กับอาวุธปืนเพื่อป้องกันการซื้อกระสุนในปริมาณที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนปืนที่ครอบครองสำหรับใบอนุญาตครอบครองปืนปัจจุบันไม่มีการกำหนดอายุซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการให้พิจารณากำหนดต่ออายุใบอนุญาตเบื้องต้นถูก3ปีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทบทวนผู้ครอบครองได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันจะปรับระบบจากปัจจุบันที่เป็นแมนนวลและข้อมูลกระจายอยู่หลายส่วนไปสู่ระบบเรียลไทม์เมื่อมีการซื้อปืนระบบจะตัดยอดและเชื่อมโยงกับการออกใบอนุญาตครอบครองทันทีทำให้ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองมีปืนและเครื่องกระสุนจำนวนเท่าใดรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่องนอกจากนี้จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายอาวุธปืนว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่โดยเบื้องต้นได้หารือร่วมกันแล้วทั้งนี้ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายหลักซึ่งต้องใช้เวลาอาจพิจารณาออกกฎกระทรวงหรือกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่ออุดช่องโหว่ก่อนโดยจะหารือกับกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถึงรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555 นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai. Refresh, refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. Long play station, ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: 93.75 Chiang Mai Radio Fashion Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the music
3: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

ริญสุขญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยโดยตัวเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองทองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่นำมาพบปะญาติโยมเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอขอบใจต่อญาติต่อโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดแต่ว่ามีโยมมาทำบุญอุทิศแก่พ่อแก่แม่ที่วัยชนเปิ้นค้าขายแล้วเปิ้นก็ลูกเจ้าทานเรียบร้อยเปิ้นก็อู้ฟังว่าฟังหลวงปอกูเจ้ากูเจ้ากูวันรายการปกิณกะเองธรรมะคือฟังญาติโยมอู้แล้วก็มีความสุขใจมีความสุขใจเพราะว่าญาติโยมเป็นรับฟังก็เหมือนญาติโยมทุกท่านทุกคนนี่แหละที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้มันเป็นกำลังอกกำลังใจอ่ะเนาะคนเผยแผ่ก็ดีใจมีความสุขคนรับฟังก็มีความสุขใจธรรมะนี่มันเป็นยานะเป็นยาขนานเอกกำแล้วเป็นโอสถสามารถรักษาจิตใจได้ฉะนั้นญาติโยมต้องขออนุโมทนาอีกครั้งเอาละต่อไปเอาทั้งหลายมาปูชาพระรัตนตรัยพระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตจะไปฟังกรรมเหนือกรรมใต้กรรมเขาอู้บัดสวดไปเนี่ยยังมีเรื่องมีราวยังจะไปฟังเนี่ยคนผ่านนะผ่านไปหาพิษคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะงนนั้นคำสวดนั้นมันก็มีผลของมันอยู่ตั้งอกตั้งใจฉะนั้นญาติโยมทำนั้นดีกว่าไม่ทำเพราะอย่างน้อยเป็นการฝึกจิตฝึกใจของตัวเองเป็นการฝึกมีสติและปัญญาถ้าเราบ่ฝึกเอามีสติเอามีปัญญาก็เดี๋ยวแสลบไปตรงอื่นละนะเอาต่อไปปูชารัตนตรัยเนอร์อรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระภูมิพระปักเจ้าเป็นพระ

หันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาคาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบคุณปิตามารดาอาจาริยะคุณังอุปัชยะคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาอาจารย์พระอุปัชยะผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิสัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเนื่องจากวันนี้เป็นวันอุปโภคศีลเป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปนี้ตุเจ้าจะทบทวนศีลสิกขาบทเพื่อแก่ญาติโยมเพื่อเป็นการเตือนสติ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิคือละเว้นในการฆ่าอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิสิ่งข้อนี้ละเว้นในการลักกามเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิศีลสิกขาบทนี้ละเว้นจากการประพฤติในกาม
มุสาวาตาเบระมะเนสิกขาปัตตังสมาธิญามิสินสิกขาบทนี้ละเว้นจากการกล่าวคำเท็จสุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมะเนสิกขาปัตตังสมาธิญามิสินสิกขาบทนี้อึดละเว้นจากการดื่มของมึนเมารวมสิ่งเสพติดทุกชนิดอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิสุทะเยอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปจกุณัสสะโทปะปะกะโอทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกะวาตาตะโมสันติโกอกาลิโกเอหิ

ยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจามะนาโปจะกุณัสสะโตปะปะกะโอตุสุบินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุ

สัญเยติจะตังอาปินันติตาวารุขมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกทาธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตยุนตัดติเลนะตัญเยวะปะนะเปตะวะนะสะทะลังสัมมุติโตวะยะอาภาธาธรรมวุฒธาสิตานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพะทาปะหินตาติจาอภัตตาตินนันนัมปิมะเยสินังมะกะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโหตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธะรัตนังโอสะตังกุตมังวะรังยิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัทวาสเปตุขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุธัมมะรัตนังโอสะตังกุตมังวะรังปะลิลาอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพปัญญาอุปัสสะเมนตุเตสักกัตตุสังฆรัตนังโอสะตังกุตมังวะรังอาหุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตะวะสัพเพโรกะวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคะลังภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังพุทธังคะปริตยันตุนิมิตตังสักกตวนนัตติเมขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ต่างๆเหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขอเมื่อพระองค์นั้นได้ทรงหายจากอาการพระประชวรขอพระองค์จงมีพระสุขภาพบารมีอันแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้120พระพรรษาขอถวายพระพรโดยบุญกุศลเหล่านี้ขอข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังจงได้หายจากโรคไปไข้เจ็บอันเป็นนักเป็นนากินยุกกินยาหมอรักษาบ่าย
ที่เกิดในสรีระร่างกายขออันตรธานหายมีความสุขกายสบายใจแม้นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไกลใกล้ตุกสลอกตุกกองไปก็ให้มีใจกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากภัยพิบัติต่างๆบ่าว่าอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยอุปัตติภัยโรกภัยอย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจมีสติปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเพื่อจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่จำเริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละเหมือนกันทุกท่านทุกคนกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังเรื่องฝนเรื่องลม24ชั่วโมงผ่านมานี้ตุก็โชคดียมก็มีใจอายุผ่านมาและผ่านต่อไปจนได้ร้อยสาวขบเข้าพระวสานับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงวันนี้บริเวณวัดหนองตองใกล้เคียงก็มีฝนตกตอนบ่ายแต่ว่าที่อื่นที่ไกลบ้านเหนือบ้านใต้ก็ตกเหมือนกันแต่แต่ว่าดีบ่มีลมบาทที่มหาลัยน็อตพร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนีพันปีหลวงอันเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้ณมหาลัยน็อตเชียงใหม่มีหน่วยงานข้าราชการเป็นจำนวนมากกลับมาสู่วัดสุวาขออนุโมทนาขอบใจต่อสาธุเจ้ามาคารวะตวามาจากบ้านตาบุญเรืองวัดตาบุญเรืองอำเภอดงจังหวัดเชียงใหม่ฉันเพลแล้วกินข้าวตอนแล้วก็ได้ไปไหนคำมาอาบน้ำอาบท่าใส่ผ้าใส่ผ่อนไปที่วัดคันธรสไปเปิดงานธรรมสัญจรและพระธรรมทูตเมื่อตะวันวาเวลาประมาณทุ่มกว่าก็มีคณะสงฆ์มีคณะศรัทธาญาติโยมมีทางเทศบาลหนองตองพัฒนานั้นเป็นเก้าเป็นประธานเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับคณะสงฆ์เสร็จแล้วตมาก็ไปแสดงธรรมะณที่บ้านจอมตองตำบลบ้านแหวนคนเฒ่าคนแก่คนศีลคนธรรมคนการคนงานคนมีคุณค่าได้จากไปอายุได้91ปีมีญาติโยมปากันไปมากมายไปตึงยิงตึงใจนั่งฟังเทศฟังธรรมกันโดยจิตอันตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะหักคนตายเสียดายคนไปได้ตั้งใจทำบุญอุทิศไปเติมบุญไปต่อบุญแต่จริงคนตายทุกคนมีบุญเดิมอยู่แล้วมีบุญที่ทำไว้อยู่แล้วเราไปต่อไปเติมเสร็จก็กลับมาวัดพักผ่อนพี่น้องญาติโยมศรัทธาสาธุชนพรุ่งนี้เอาจะได้ปะกันที่วัดป่าดาราพิลมเวลาบ่ายโมงเมื่อคืนปะกันที่วัดปางยางตำบลบ้านปงเพื่อหางดงเชียงใหม่รายการธรรมสัญจรวันที่15ปะกันที่บ้านศาลาตำบลน้ำแพ้เพื่อหางดงเด้อเวลา20นาฬิกาความตายมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอญาติโยมเพราะเหตุใดตัวเจ้าจึงบอกว่าเอาต้องนึกถึงมันเพราะบอกว่าโยมและอาตมาภาพมันก็ตึงหนีประโพนเนาะมันหนีประโพนเอาเตลเขาไปหามันทุกวันชีวิตผันแปรไปหามันทุกวันฉะนั้นท่านทั้งหลาย

ายเวลาไปงานศพงานสร้างบาทศพไม่ยิ่งก็ใจว่าคนเฒ่าคนหนุ่มคนกำก็คือเอาเป็นที่ศึกษาเอาเป็นกรรมการกรรมฐานไปในงานศพนั้นศึกษาดูที่มันสำคัญก็คือว่าชีวิตเนี่ยท่านทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดชีวิตเอาเนี่ยความตายเป็นของมีแน่มีแน่บอกว่าภัยใดๆทั้งสิ้นชีวิตของเราเนี่ยมีแน่ต้องเจอแน่เจอแน่แน่แล้วเราก็มาสามารถที่จะรู้ว่าเราจะตายเมื่อใดเนี่ยญาติโยมอันเนี้ยเป็นตัวปัญหาจะตายเมื่อใดเวลาใดณสถานที่ไหนจะตายในบ้านในจองในห้องนอนก็จะตายนอกตื่นจะตายที่ควงบ้านจะตายส่วนป้าลำไยจะตายข้างถนนจะตายกลางถนนจะไปตายที่ไกลจะไปตายที่ใกล้ตายที่ใดเอามาสามารถที่จะรู้ได้จะตายด้วยโรคอันยังเขาก็บอกหูเพราะทุกคนมีโรคประจำตัวของแต่ละทุกคนบางเตื้อก็พุทธขึ้นมาอย่างรุนแรงญาติโยมโรคไปข้าเจ็บมันเป็นสิ่งที่ทุกคนตึงหนีบัดป้นเล็กตึงได้เกิดมามันก็ตึงเจ็บตึงป่วยละดาบเท่าทุกวันเวลานี้เหมือนธรรมภาพ80ปีนะแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บผ่านมาหลายยกผ่านมาหลายครั้งท่านทั้งหลายเอาทุกคนนั้นมันบอกแต่ว่าต้องตายแน่ฉะนั้นไปงานศพลองคิดดูว่าครูก็จะอย่างเงี้ยครูก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยรู้ว่าตายก็พอแล้วเมื่อรู้ว่าเขาจะตายนี่เขาก็ควรจะทำให้อย่างอันนี้น่าคิดนะที่บางเอื้อมันเสียยากที่ได้เกิดมาเป็นคนเขาควรจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเกิดมาอย่างอย่างเกิดมาทำไมเหมือนครั้งหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศในปี2532เดือนกุมภาวันที่22แล้วเดือนมีนาสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชตมานิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จมาวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์แต่หลวงพ่อมีเมตตามาเมื่อคืนตัวเมื่อคืนนั้นเป็นงานพุทธาภิเษกงานฟังเทศมหาชาติเจ้าพระคุณสมเด็จมาถึงสถานที่ทุ่งกว้างศรัทธาญาติโยมต่างก็ดีอกดีใจตมาก็เข้าประกาศเจ้าพระคุณสมเด็จก็ถามว่าพระครูเกิดมาทำไมพระครูเกิดมาทำไมบ้านตมานี่ยังเป็นพระครูปทวนคือพระครูบุญตันบริสุทธโธตมาก็ตอบในฐานะเป็นนักเทศน์อ่ะเนาะเก้าเกิดมาใช้กรรมและสร้างกรรมเหมือนกับเจ้าพระคุณสมเด็จมาวัดหนองตองครั้งนี้มาใช้กรรมและมาสร้างกรรมก็เลยคุยกับหลวงพ่อสมเด็จเป็นเรื่องยาวได้เป็นเกือบชั่วโมงฉะนั้นญาติโยมเราก็ต้องคิดว่าเราเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเราจะพึงปฏิบัติในวินาทีนี้คืออะไรอันนี้บรรพบุรุษเจ้าจะมาอู้ต่อญาติโยมได้ฟังเอาละวันนี้ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังปะหลัง
พบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ำหนดการพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระพุทธเมตตาสิกขาชนพระพุทธประติมาประจำสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพิธีเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2569ณโถงพระชั้น2สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันพฤหัสบดี13สิงหาคม18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธเมตตาสิกขาชนศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลพระสงฆ์9รูปเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ตันพระเทพรัตนนายกจำรัดทัตตสิริเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดพระธาตุธริบุญชัยวรมหาวิหารประธานสงฆ์ต่อจากนั้นถวายจตุปัจจัยทายาธรรม19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโพธิคาถาโดยพระครูสังฆการวิมลรัตติพงศ์มหาคัมภีระวังโสเจ้าวาดวัดบ้านมอนอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 19:30 นถึง 22:00 นพิธีกวนข้าวมัทุปายาตข้าวทิพย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยทุกกองศูนย์สำนักงานในสังกัดร่วมกวนข้าวมัทุปายาตข้าวทิพย์วงปีพาทคณะแห่ฝายหินสามัคคีชมรมพื้นบ้านล้านนาสมช.ประโคมดนตรีสมโภชตลอดพิธีเวลา 20:00 นถึง 20:30 นแสดงพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกโดยพระมหารัชชานนท์ศาสนกิตติปท.9นาคหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเวลา 21:00 นถึง 22:00 นพิธีสวดเบิกตามพิธีโบราณล้านนาโดยพระครูมโนนกิจานุกิจสมจิตติขวีโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระรามหลวงและคณะสงฆ์5รูปก็เป็นส่วนกำหนดการพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระพุทธเมตตาสิกขาชนระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2569ณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานในพิธีสมโภชและเบิกพระเนตรโดยพร้อมเพียงกัน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอรีจังหวัดลำพูนพิธียกฉัตรเจดีย์บุญรักษ์มิ่งมงคลสถานที่จัดงานวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ช่วง9:30 น.9:00 น.ประธานในพิธีเดินทางมาถึงประกอบพิธีบวงสวงคณะนาฏศิลป์โรงเรียนเวียงเจดีวิทยารำถวาย9:39 น.พลตำรวจโทพานุมาตรบุญรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณพัชกรบุญรักษ์เทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านผู้มีเกียรติ3ท่านจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์เชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านจุดเทียนชะตา4เล่มมัคคนายกอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้นสักเคชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานสงฆ์เจิมยอดฉัตรผูกผ้าแพและคล้องพวงมาลัยเชิญประธานรอง

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติปิดทองยอดฉัตรผูกผ้าแพร7 สีและคล้องพวงมาลัยประกอบพิธียกฉัตรพระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ในพิธี309 รูปพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี11:30 นถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์12:00 นเลี้ยงอาหารแก่แขกสาธุชนศรัทธาผู้มาร่วมงาน13:00 นพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิธีมอบทุนการศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80 ปี60 พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอริเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีย์บุญญารักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลริอำเภอริจังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6 กันยายน 2569ช่วงเช้า9:30 นเป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: วสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 นเป็นต้นไปพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ด้วยทางคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาของวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ช่วงเช้า 9:30 นเป็นต้นไปพิธีศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:30 นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สืบชะตาแบบร้านนาถวายต้นเงินต้นทองต้นเพชรต้นมหาบารมีถวายเครื่องทัยทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามมณีหลังจากนั้นก็เชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมรับประทานอาหารแบบโรงทานคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์เข้าถวายแสดงมุทิตาสการะและรับของที่ระลึกเป็นเสร็จพิธีสำหรับผู้ที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นเงินเพื่อสมทบทุนนิธิวิสิทธิราภรณ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งตั้งโรงทานอาหารน้ำดื่มติดต่อแจ้งความจำงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์053 358 169หรือที่มือถือ063 368 471สำหรับผู้ที่จะร่วมบุญบริจาคทางออนไลน์ผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาถนนช้างคานชื่อบัญชีพระครูวิจิตรศิราพรบัญชีออมทรัพย์เลขที่423 039 8580การทำบุญอายุวัฒนามงคลตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้า 9:00 นเป็นต้นไปอายุวัฒนามงคลพระครูวิจิตรศิราภรณ์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานบุญอายุวัฒนามงคลโดยพร้อมเพียงกันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอรีจังหวัดลำพูนพิธียกฉัตรเจดีย์บุญยรักษ์มิ่งมงคลสถานที่จัดงานวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ช่วง 9:30 น 9:00 นประธานในพิธีเดินทางมาถึงประกอบพิธีบวงสรวงคณะนาฏศิลป์โรงเรียนเวียงเจดีวิทยารำถวาย 9:39 น พลตำรวจโทพานุมาตรบุญยรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณพัชกรบุญยรักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเชิญท่านผู้มีเกียรติ3ท่านจุดเทียนบาทน้ำพระพุทธมนต์เชิญท่านผู้มีเกียรติ4ท่านจุดเทียนชะตา4เล่ม มัคคนายกอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้นสักเคชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานสงฆ์เจิมยอดฉัตรผูกผ้าแพรและคล้องพวงมาลัยเชิญประธานรองประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติปิดทองยอดฉัตรผูกผ้าแพรเจ็ดสีและคล้องพวงมาลัยประกอบพิธียกฉัตรพระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ในพิธี309รูปพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี 11:30 นถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:00 นเลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติสาธุชนศรัทธาผู้มาร่วมงาน 13:00 นพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิธีมอบทุนการศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอริเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีย์บุญญารักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลริอำเภอริจังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6กันยายน2569ช่วงเช้า 9:30 นเป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: ช่วยกันลุ้นนะคะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งถัดไปนะคะที่จะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญจากอีโคโมสเนี่ยลงพื้นที่นะคะตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาเพื่อรวบรวมข้อมูลมาตรฐานสากลก่อนขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณรวีวรรณสมรภูมิค่ะ
2: ทันทีที่ทราบว่าผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือ ECOMOS ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทุกหน่วยงานต่างร่วมเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่และข้อมูลเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนซึ่งเมืองเชียงใหม่นครหลวงล้านนานั้นมีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลทั้งอนุสรณ์สถานโบราณสถานและวัฒนธรรมโดยมีองค์ประกอบมรดกวัฒนธรรมอันต่อเนื่อง3ส่วนเชื่อมโยงภูมิประเทศวัฒนธรรมล้านนาและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและโบราณสถานที่ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน
3: ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาณาจักรล้านนาจนถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน730กว่าปีเนี่ยนะครับล้านนายังคงอยู่นะยังคงมีความสำคัญยังมีสิ่งที่แสดงออกความเป็นตัวตนนะของวัฒนธรรมของตัวเองที่คนเชียงใหม่หรือคนล้านนาในพื้นที่อื่นๆนั้นยังคงรักษามันเอาไว
2: ้ครั้งนี้นายชาลีฟชัมอินมอนผู้เชี่ยวชาญจากอีโคโมสลงพื้นที่ร่วมกับทีมไทยเพื่อตรวจประเมินทางเทคนิคอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาโดยจะตรวจสอบความแท้จริงของคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลรับนักท่องเที่ยวตลอดจนมาตรการดูแลรักษาปูชนียสถานของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมโดยเริ่มจากศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์สำรวจแนวคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่ก่อนเข้าสู่วัดสำคัญทั้ง7วัดทั้งวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัด7ยอดและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโบราณสถานตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ผสมผสานกับพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์บอกถึงความภูมิใจที่เป็นหนึ่งใน7วัดที่ถูกเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเชียงใหม่สู่นครหลวงล้านนา
4: การสร้างเมืองพร้อมกับการสร้างวัดวัดแรกก็คือวัดเชียงมั่นก็คือเป็นหนึ่งใน7วัดที่ถูกผลักดันขึ้นสู่มรดกโลกแล้วก็วัดอุโมงค์ก็คืออายุไล่เรียกกับจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือครบ730ปีก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่คณะกรรมการมองเห็นคุณค่าของวัดอุโมงค์ความเก่าแก่แล้วก็ยังมีชีวิต มีการดูแลรักษาจนมาถึงปัจจุบันนี้
2: ขณะที่ชาวเชียงใหม่ต่างรู้สึกดีใจและเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่จะได้ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากมีคุณค่าครบองค์ประกอบพร้อมขอกำลังใจในการผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
5: ถ้าเชียงใหม่ได้เป็นมรดกโลกแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเนาะสำหรับชาวเชียงใหม่ทุกคนแล้วก็คงจะได้เตรียมแผนในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือว่าในเรื่องของการจัดการเมืองอย่างกันต่อไปนะเจ้าอยากจะเชิญชวนทุกท่านชาวไทยทุกคนให้กำลังใจเชียงใหม่ตัวเองเจ้า
2: ลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญจาก Ecomos ตลอดสัปดาห์นี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญยิ่งในการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปจัดทำประกอบรายงานประเมินผลและผลักดันการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาในเดือนมกราคมปีหน้าก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2570ระวิวรรณสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมนำแนวทางพระปฏิบัติซึ่งเป็นพระป่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านได้ถือวัดปฏิบัติทำกรรมฐานอยู่ทางจังหวัดอุดรธานีก็คือพระเดชพระคุณพระปัญญาพิสารเถรหลวงพ่อทูลขิปปปัญโย

ท่านกล่าวถึงพยานบุคคลในครั้งพุทธกาลพิจารณาอุบายด้วยปัญญาท่านยกบุคคลาธิฐานขึ้นมาเป็นองค์ประกอบให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรเป็นตัวอย่างมีจำนวนมากมายทีเดียวถ้านำมากล่าวให้ท่านได้รับรู้รับฟังกันก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตอธิบายในบางเรื่องก็พอมองเห็นภาพเป็นตัวอย่างเท่านั้นในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัสสปะมุนีก็มีกุมารีคนหนึ่งนางได้บำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นนิสัยนางได้ใช้ปัญญาพิจารณาความตายอยู่เป็นนิสพิจารณาความตายที่มีแก่ตัวเองพิจารณาความตายที่จะมีแก่คนอื่นสัตว์อื่นพิจารณาความตายที่คนอื่นสัตว์อื่นได้ตายไปแล้วคนและสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ก็จะตายในวันข้างหน้านางพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นนิสัยในอิริยาบถทั้ง4ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำงานอยู่ก็มีสติปัญญาพิจารณาความตายอยู่เสมอทุกคนเมื่อเกิดแล้วจะอยู่ได้เพียงชั่วขณะแล้วตายจากกันไปทรัพย์สินเงินทองสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่มีความตายมาถึงก็สมบัติที่มีอยู่ก็ช่วยไม่ได้เมื่อตายแล้วจะเอาสมบัติเหล่านั้นติดตัวตามตัวไปก็ไม่ได้สมบัติทั้งหลายก็จะตกทอดแก่ลูกหลานต่อไปมีลูกหลานตายไปสืบทอดต่อๆกันไปไม่มีใครๆที่ถือกรรมสิทธิ์ในวัตถุธาตุของโลกนี้ได้เพราะสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งอาศัยขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อนางได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองอยู่เสมอทุกคืนทุกวันใจได้เกิดความสลดสังเวชที่เกิดตายซ้ำซากจำเจไม่คุ้มค่าต่อความทุกข์ที่ได้รับแต่ละวันยิ่งใช้ปัญญาพิจารณาความตายมากเท่าไหร่ยิ่งรู้เห็นรูปร่างไม่มีสาระมากขึ้นใจจึงไม่ยึดติดผูกพันในสิ่งใดๆต่อมานางได้ตายไปได้ไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์เทวโลกเมื่อบุญกุศลหมดจึงได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติใหม่พบใหม่ในชาติใหม่พบใหม่นางได้มาเกิดในตระกูลช่างทอหูกในยุคของพระพุทธเจ้าโคตมะองค์ปัจจุบันในสมัยพุทธกาลนั้นวันหนึ่งพระพุทธเจ้าลงสู่ธรรมสภาเพื่อแสดงธรรมเมื่อพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนธรรมาสน์แล้วตามปกติพระองค์จะแสดงธรรมต่อไปครั้งนั้นพระองค์กลับนิ่งเฉยเพราะนางกุมารีหล่อกรอได้ยังไม่เสร็จได้ทอผ้านะครับเป็นผู้ทอผ้าเมื่อนางกรอได้เสร็จแล้วจะถือตะกร้าหลอดได้เดินผ่านมาเมื่อนางได้มองเห็นมหาชนนั่งเงียบอยู่ก็ได้นั่งลงสังเกตดูเหตุการณ์ว่ามหาชนนั่งเงียบอยู่ด้วยเหตุอันใดมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไม่มีเจตนาที่จะไปฟังธรรมแต่อย่างใดแต่ก็ได้ฟังธรรมโดยบังเอิญเมื่อนางกุมารีนั่งลงเท่านั้นพระพุทธองค์ก็เริ่มแสดงธรรมทันทีหัวข้อที่เป็นอุบายธรรมที่พระพุทธองค์ยกขึ้นมาแสดงเป็นเรื่องความสิ้นสุดของชีวิตไม่มีสิ่งใดอยู่คงที่ตลอดไปได้เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องอยู่ได้เพียงชั่วขณะจากนั้นก็ตายไปพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับหลอดได้เมื่อนำไปทอหูกเส้นได้ในหลอดก็หมดไปนี้ฉันใดชีวิตของคนและสัตว์ที่เกิดมาจะอยู่ได้ชั่วขณะในที่สุดก็หมดสภาพตลายตายไปไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้ก็ฉะนั้นเมื่อมาเข้าใจความเป็นจริง

อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วนิสัยเคยได้ใช้ปัญญาพิจารณาความตายมาในอดีตชาติก็เกิดสะกิดใจให้ได้ติดต่อกันกับปัญญาใหม่ในชาตินี้เชื่อมโยงต่อกันกับปัญญาเก่าที่เคยบำเพ็ญมานางก็เกิดดวงตาเห็นธรรมตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาจะต้องมีความตายเป็นที่สิ้นสุดตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระโสดาบันในขณะนั้นนั่นเองพยานบุคคลอีกท่านหนึ่งพระจุลปันถกรับผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าได้มอบให้แล้วก่อนมอบผ้าให้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนจุลปันถกเธอจงเอาผ้าขาวผืนนี้ไปขึงเอาไว้ที่นั่นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็จับผ้าขาวผืนนี้ลูบไปลูบมาเมื่อผ้าสกปรกโสโครกเมื่อไหร่ก็เอาผ้าผืนนั้นนั่นแหละไปซักในริมสระนั่นแล้วเอามาตากมาขึงใหม่แล้วก็จับผ้าอีกตรัสเสร็จเช่นนั้นแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จไปพระจุลปันถกได้ปฏิบัติตามท่านก็เอาผ้ามาขึงล้างมือให้สะอาดแล้วก็มาจับผ้าผืนนั้นมีคำนึกในใจว่าระโชหะระนังระชังหะระติระโชหะระนังระชังหะระติไปไปมามาในที่สุดผ้าขาวนั้นก็สกปรกกำดำขาวปนกันขึ้นมานึกในใจว่าเอ๊ถ้าสกปรกได้อย่างไรมือเราก็ล้างสะอาดแล้วทำไมผ้าจึงดำกำขึ้นมาอย่างนี้สกปรกขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยเอาผ้าผืนนั้นไปซักซักไปซักมาถูไปถูมาเอ๊ผ้ามันสกปรกอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็โอปนยิโกน้อมเอาผ้าผืนนั้นมาเป็นอุบายสอนใจตัวเองว่าผ้าผืนนี้สกปรกเพราะอะไรเพราะถูไปถูมาถูกไอมือเราเหงื่อในมือเราในตัวเราทั้งหมดนี่มันก็สกปรกทั้งนั้นเมื่อมาจับถูกผ้ามันก็สกปรกขึ้นมาอีกฉันใดใจก็ฉันนั้นใจเราสกปรกโสโครกเพราะอะไรเพราะมันถูกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองน้อยใหญ่รุมร้อมใจเข้ามาหาเราแต่ละวันแต่ละวันมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีความยินดีในกามคุณทั้ง5ก็เห็นว่าใจสกปรกก็มาสอนใจตัวเองพระจุลปันถกเอาผ้าผืนขาวๆไปจับแล้วสกปรกไปซักที่น้ำแล้วก็เอาผ้าขาวนั้นมาเป็นอุบายฝึกปัญญามาคิดพิจารณาทีนี้การคิดพิจารณา

0: Generation R. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับส

0: ากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all timeเชียงใหม่เรดิโอกับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass FM
2: ทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจ
2: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกดับเพลิดเพลินดับทุกใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
4: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
2: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
4: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นใน

0: เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
1: ทำดี
0: ทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันรายการวิทยุร่วมธรรมร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอน้อมนำหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏไว้ในฐานสูตรที่2ความตอน1กล่าวว่าธรรม3ประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธา1การให้ทานด้วยหิริ1การให้ทานอันหาโทษมิได้1เป็นไปตามสัพบุรุษบัณฑิตกล่าวทำสามประการนี้ว่าเป็นทางไปสู่ไตรทิพย์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้แลและเวลาณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมอภิวาทคารวะบูชาอย่างสูงสุดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วขอความสุขความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย
3: สาธุ
4: พระพุทธเจ้าสอนอะไรพวกเราสอนความจริงเนาะแต่ว่าใครจะฟังความจริงนั่นอะแล้วเห็นแล้วเข้าใจเห็นด้วยอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็รู้ปัญญาของคนฟังพุทธเจ้าก็เลยเอาธรรมะให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะวันนี้คนมาฟังธรรมก็หลากหลายถ้าให้อาจารย์แสดงธรรมอาจารย์ก็แสดงธรรมที่อาจารย์ชอบใช่ไหมคือฟังแล้วมันใช่เลยอย่างนี้นะแต่พวกเธอฟังแล้วพวกเธออาจจะไม่ใช่แต่อันนี้คือคำสอนของพุทธเจ้านะวันนี้เธอว่าไม่ใช่แต่วันหนึ่งเธออาจจะเห็นว่าใช่หนังสือเล่มขาบณตุมหากสุ128ลองอ่านพร้อมกัน
5: ณตุมหากสูตรที่1ว่าด้วยการละขันห้าอันไม่ใช่ของใครข้อ71พระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุข
4: พระพุทธเจ้าว่าไงนะสิริพรผู้เจ้าว่าไงนะผู้เจ้าสอนให้ละของของเราหรือให้ละของที่มันไม่ใช่ของเราของที่ไม่ใช่ของเราแล้วละแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อละสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์เกื้อกูลจะเป็นไปเพื่อความสุขพวกเราเกิดมาต้องการความสุขเกิดมาต้องการให้เป็นคนมีประโยชน์พระเจ้าก็สอนว่า การที่ชีวิตเธอจะมีประโยชน์ชีวิตเธอจะมีความสุขให้เธอละสิ่งที่มันไม่ใช่ของเธอซะเธอคือใครในที่นี้เธอคือใครเธอคือภิกษุทั้งหลายใช่ไหมเรียกเป็นสรรพนามเนี่ยสุธีลาเธอเอาร่มมาหรือเปล่าอันนี้คือการคุยกันใช้สรรพนามแทนสุธีลาเธอในคำว่าเธอนี่เป็นสรรพนามนะแต่เธอเนี่ยมันมีหรือเปล่าเธอคืออะไรถ้าไม่เข้าใจคำว่าเธอไม่เข้าใจคำว่าสุธีลาเนี่ยสุธีลาเธอมีอะไรเป็นของสุธีลาบ้างมีไหมอะไรนะแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีแสดงว่ามีอยู่หน่อยนึงอะไรล่ะโอ้โอ้ความคิดเป็นของเธอเหรอไม่ใช่ถามว่ามีอะไรเป็นของเธอเหรออ๋อวรยานีมีอะไรเป็นของเธอเหรอมีอะไรเป็นของวรยานีบ้าง
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีเบาะหนังสือปากกาเป็นของเธอไหม
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: เธอจงละซะเมื่อเธอละสิ่งที่มันไม่ใช่ของเธอเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนี่อะไรบ้างที่ไม่ใช่ของเราอะไรบ้างที่ไม่ใช่ของเธอพุทธเจ้าคุยกับภิกษุนะว่าภิกษุสิ่งใดไม่ใช่ของเธอเนี่ยเธอจงละสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระพุทธเจ้าก็มาเฉลยเฉลยก็อยู่ในนั้นน่ะพุทธเจ้าก็ถามว่าสิ่งใดเล่าที่ไม่ใช่ของเธอใช่ไหมพุทธเจ้าก็เฉลยว่าไง1
5: รูป
4: รูปสิ่งสลายเนาะรูปคือสิ่งสลายทั้งหมดดินน้ำไฟลมทั้งหมดร่างกายร่างกายเนี่ยร่างกายอันนี้ร่างกายอันโน้นร่างกายภายในภายนอกรูปธรรมทั้งหมดดินน้ำไฟลมทั้งหมดเนี่ยรูปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเอาอ่านต่อไปรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย
5: เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุข
4: เอาต่อไป
5: เวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความรู้สึกนั้นเสียความรู้สึกนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสัญญาคือความจำไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความจำนั้นเสียความจำนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขสังขารคือความคิดปรุงแต่งดีชั่วไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละความคิดนั้นเสียความคิดนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขวิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียวิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนชนพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในเชตวันวิหารนี้ไปเผาหรือนำไปทำสิ่งต่างๆก็เธอทั้งหลายพึงคิดอย่างนี้หรือว่าชนทั้งหลายย่อมนำเราไปเผาหรือนำเราไปทำสิ่งต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือเกี่ยวข้องกับตัวตนของข้าพระองค์ทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุข
4: เอาละสิริพรธรรมะพระสูตรนี้ฟังแล้วเป็นยังไงคะ
6: พระสูตรนี้เพิ่งได้มาเห็นและได้มาอ่านจริงๆก็ครั้งนี้ค่ะที่ผ่านมาคือไม่ได้อ่านเหมือนกับผ่านไปถ้าเป็นเรื่องขันธ์5ก็จะได้ฟังว่าขันธ์5คืออะไรยังไงแต่พระสูตรนี้จะเป็นบอกถึงประโยชน์ในการละขันธ์5ว่าแท้ที่จริงแล้วขันธ์5ไม่ได้เป็นของใครแล้วก็การละขันธ์5นั้นได้ก็คือจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นประโยชน์เพื่อความสุข
4: ฉะนั้นอยู่ดีๆพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเนี่ยเหมือนเขาเอากิ่งไม้ใบหญ้าในวัดนิโรธรามในสุทธิจิตเขากิ่งไม้ไปเผาบางทีเขาก็เอาไปทำฟืนบางทีเขาก็เอาไปค้ำกิ่งไม้อะไรเงี้ยแล้วเธอเคยคิดไหมว่าเขาเอาเราไปเผาเขาเอาเราไปทำฟืนเขาเอาเราไปค้ำกิ่งไม้เงี้ยเธอคิดอย่างนั้นไหมพิสุก็บอกไม่ได้คิดพระเจ้าก็ตอบนี่แหละลูกไม่ใช่ของเธออ่านแล้วรู้สึกยังไงมันจะเถียงไหมป่ะก็ฉันก็ไม่ใช่ฟืนฉันก็ไม่ใช่กิ่งไม้หรือว่าเห็นด้วยฟังแล้วเป็นยังไงมาลามทำหน้าทำตานี่ฉันก็ไม่ใช่ฟืนนะทำไมไม่สอนอย่างนั้นเนี่ยนะอ่านถึงประโยคเนี่ยตรงที่มันเนี่ยเปรียบเหมือนคนเอาหญ้าเนี่ยคือคนขนหญ้าไปเผาเนี่ยเอาหญ้าไปหมักทำปุ๋ยเนี่ยแล้วเธอเคยคิดไหมว่าโอ้เขาเอาฉันไปเผาเขาเอาฉันไปหมักทำปุ๋ยคิดไหมไม่ได้คิดเพราะอะไรทำไมถึงไม่เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ของข้าพเจ้าแล้วไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าอย่างเงี้ยนะพระเจ้าเออเนี่ยรูปก็ไม่ใช่ของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของเธอเหมือนกันจิตใจความรู้สึกความจำความคิดมันเกิดปั๊บมันดับหายไหมปั๊บเกิดปั๊บเกิดปั๊บหายไปเนี่ยมันไม่ใช่ของใครใช่ไหมเออทำไปเถอะแล้วเขาด่าความคิดเนี่ยอู้ด่ากูด่ากูอ้าวด่าความคิดเวลาจำอะไรไม่ค่อยได้โง่โง่บื้อบื้อตอบผิดผิดถูกถูกเขาก็ด่าอีกแต่ก็เห็นความจำนั่นก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มีอะไรเนาะเออมันเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นมันก็จบนะถ้าไม่เห็นไม่จบธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยยืนหยัดอยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก็ยืนหยัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการลบไม่มีการเปลี่ยนข้อความกิ่งไม้ใบหญ้ากิ่งไม้ใบหญ้ามันก็แน่นอนสิมันไม่ใช่ของเราอ่ะก็ไปเผาไปเผาเลยแขนฉันเนี่ยมันแขนฉันอะอะไรเงี้ยมันเขียงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไหลเข้าไหลออกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจริงไหมโยมแอลเคยเกิดความรู้สึกสุขไหมโยมแอลสุขอะแล้วมันดับไปไหมเออแล้วมันเดี๋ยวมันก็เกิดอีกนะเดี๋ยวมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็ดับเพราะนั้นความรู้สึกสุขเป็นของเราไหม
7: ไม
4: ่ความรู้สึกทุกข์เป็นของเราไหม
7: ไม
4: ่แต่ใครก็ตามที่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเนี่ยเป็น

ากลำบากเมื่อวานนี่ปวดท้องพูดอยู่นั่นเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแต่คนที่ไม่ยึดเนี่ยมันเป็นประโยชน์เข้าใจไหมทีนี้ไอ้ประโยชน์ตัวเนี้ยมันคิดไม่ออกมีประโยชน์ยังไงอาจารย์จะยกตัวอย่างเอาว่านางหนึ่งกับนางสองเนี่ยเป็นชาวบ้านเหมือนกันทั้งคู่เลยแต่นางหนึ่งทำมาหากินแล้วก็เก็บงกงกงกขี้งกนะคือไม่ละเลยอ่ะไม่ละส่วนนางสองนี่มีการแจกจ่ายทำบุญทำทานแบ่งให้ลูกแบ่งให้ล้านช่วยญาติช่วยมิตรอย่างเงี้ยเขาละออกไปละออกไปแค่เนี้ยเราก็เห็นว่าใครมีประโยชน์กับใครนางสองใช่ไหมต่อไปนางสองเนี่ย

0: ันหมดเลยแล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่วัดเลยไปเป็นแม่ชีอ้าวนางสามที่ไปเป็นแม่ชีกับนางสองที่ก็ดูเหมือนช่วยคนโน้คนนี้แต่ว่าก็ยังยืดอยู่บางใครมีประโยชน์กว่ากัน
1: นางสาม
0: นางสามนี่นางสามมาเป็นแม่ชีแล้วก็ยังมีเงินพกติดตัวอยู่ใช่ไหมแต่ว่านางสี่เนี่ยมาบวชเป็นสามเณรดีเลยละเงินเอาไปอีกใครมีประโยชน์กัน
1: นางสี่
0: นี่นางสี่มาบวชแล้วไม่ใช้เงินแต่ว่าก็ยึดความคิดยึดความจำอะไรบางครั้งไงทีนี้กับอีกคนนึงซึ่งไม่ยึดความคิดเนี่ยใครมีประโยชน์กว่ากัน
1: คนไม่ย
0: ึดเนาะเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยสอนอย่างเงี้ยสอนว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขนี่คือความจริงนะเอาละอาจารย์ขอถามหน่อยถ้ามีต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่งลมพัดต้นไม้มันก็เอ็นไปเอ็นมาพัดแรงๆแรงๆก็เลยหักลงอาจารย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกอ้าวก็ลมพัดต้นไม้มันก็พัดไปพัดมาแล้วมันก็หักไปมันก็เป็นเรื่องของต้นไม้จริงไหมมันเป็นอาการของต้นไม้มันเป็นอาการที่มันพัดมันหักของมันใช่หรือเปล่าเออมันเป็นลักษณะของมันพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดความจริงง่ายๆซึ่งสามารถเห็นได้นะคือพุทธเจ้าบอกว่าความเกิดความแก่ความป่วยความตายเนี่ยมันเป็นลักษณะอาการเป็นไปของขันห้าเข้าใจไหมความปรากฏของขันห้าเราเรียกว่าชาติความเกิดความแปรปรวนของขันห้าเราเรียกว่าชราความแก่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็เรียกพยาธิแล้วพอขันห้าดับเราเรียกว่ามรณะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของขันห้ามันไม่ได้เป็นของใครนะแต่ความไม่รู้เนี่ยมันไปยืดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นของเราบ้างของคนรักของเราบ้างของแม่ของเราบ้างจริงไม่ใช่การเกิดแก่เจ็บตายเป็นลักษณะเป็นความเป็นไปของขันห้าตามปกติเข้าใจไหมมันเป็นปกติอย่างนั้นแหละเห็นเปล่าเห็นความจริงนี่ไหมถ้าเห็นนะก็จบชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายมันเป็นลักษณะมันเป็นความเป็นไปของขันธ์ห้าเป็นปกติแต่มันไม่ใช่เป็นของเรานะเพราะฉะนั้นความเกิดเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราก็ไม่มีเราเกิดความตายเป็นของขันห้าหรือเป็นของเราเป็นของขันห้าก็ไม่มีเราตายเมื่อไม่มีเราตายก็ไม่มีเราเกิดอีกไม่มีเราเกิดมันก็ไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือนิพพานภิกษุทั้งหลายท่านผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์แล้วมันก็มีความเกิดมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมีความดับไปเป็นธรรมดามันยึดไม่ใช่ได้มหัศจรรย์มากแล้วมันก็มันยึดไม่ได้แล้วทำอะไรอยู่เนี่ยท่านกำลังพยายามยึดสิ่งที่มันยึดไม่ได้หรือท่านจงละเถิดเพราะเมื่อละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เข้าใจไหมสิริพรกับธีรนันท์เนี่ยใครมีประโยชน์ต่อวัดมากกว่ากันนะศรัทธาสิริให้เธอเลือกเอานะเลือกเอาธีรนันท์กับสิริพรเธอจะเอาใคร เอาสิริพรพ่อสิริพรถูศาลาให้ได้ใช่ไหม ทีละนันนี่มันไม่ช่วยถูศาลานะแต่สิริพรนี่เป็นใครเนี่ยสิริพรนี่เป็นผู้ที่มีบ้านราคาเป็นล้านล้านมีรถราคาเป็นล้านล้านมีรถหลายคันมีเงินทองมากมายที่จะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวรอบโลกแต่เขาละออกมาเนี่ยพอละออกมาแล้วมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์เกื้อกูลและทำให้เกิดความสุขแค่เราฟังว่าเขาละออกมาได้แล้วเขาไม่เยื่อใยยินดีเรามีความสุขไหมแปลกไหมแปลกแค่นี้ก็มีความสุขแต่ถ้าเขามาบอกแล้วว่าพระอาจารย์หนูก็ละสมบัติมาเยอะตอนนี้ที่เป็นห่วงก็ห่วงไอ้เจ้าป๋องแป๋งแล้วก็ใครไอ้ป๋องแป๋งมันใครเธอสุนัขสองตัวน่ารักเจ้าป๋องกับเจ้าแป๋งเนี่ยนะแล้วฟังเรามีความสุขไหมเราก็คงคิ้วขมวดไม่มีเราฟังแล้วเราเศร้าสีฉลาดใช่ไหมสีลวกนึกว่าฉลาดอุตส่าห์ละมาตั้งเยอะมาติดแค่หมาสองตัวเนี่ยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าสิริพรเขาเล่าให้เราฟังนะถ้าเขาถ้านะถ้าเขาเล่าว่าโอ้ยหนูสละหมดแล้วจบหนูทิ้งหมดไม่เอาอะไรแล้วเราฟังแล้วมีความสุขไหมแต่พอเขาบอกให้เราละมั่งเราว่าไงโหโหโหโหโหไม่ละได้อย่างใดนะฮะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะแต่คนที่ละได้เนี่ยแสดงเขาต้องเห็นความจริงอะไรบางอย่างสิริพรเธอละได้เพราะเธอเห็นความจริงอะไรเอ้าอันนี้เป็นเรื่องจริงไงเขาละได้จริงๆนะแต่ถามหน่อยว่าเอ๊ะละได้ยังไงบ้านราคาตั้ง8ล้านเงินอีกเยอะในธนาคารแล้วก็ลูกอีกแล้วก็รถอีกแล้วก็โอ้อะไรเยอะแยะละได้ยังไง
2: เพราะว่าเห็นความจริง
0: เห็นอะไร
2: ว่าไม่มีอะไรเที่ยงเลยทุกสิ่งไม่มีอะไรเที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาและในความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่ได้เป็นตัวเราน
0: ี่นี่นี่มันมาตรงกับอันเนี้ยณตุมหากะเนี่ยณตุมหากะเนี่ยพระสูตรนี้พุทธเจ้าก็สอนอย่างเงี้ยว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียอย่างเงี้ยสอนง่ายจังเนาะแต่พวกเรายังเห็นแขนเป็นเราอยู่ไหมนะแม่สุนยตาเห็นเสียงเป็นเราอยู่เนาะเห็นผิวเป็นเราเห็นขาเห็นแข้งเป็นเราวันไหนอีก้อนนี้ไม่ได้อาบน้ำนี่แหมเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินทำไมเนี่ยไม่มีน้ำอาบโอ้ถ้าใครเห็นธรรมของพุทธเจ้านะคนนั้นมีความสุขนะอาจารย์ว่าได้พบความสุขแน่ๆเลยนะสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเสียแต่แสงจันทร์นี่ไม่ใช่นะเมื่อไหร่จะเอารถมาให้กูวะเนี่ยไม่มีรถอยากได้รถอาจารย์ต้องรีบไปบอกกับแสงจันทร์ว่าแสงจันทร์ทางวัดไม่ต้องการรถนะแสงจันทร์นะถ้าเธอออกมาเธอต้องรับผิดชอบนะลูกทางวัดไม่เอาไม่เอารถมีรถคอยบริการอยู่แล้วกัมพูสิริก็โทรศัพท์กัมพูสิริเข้ามาปรารถนาบอกว่าพระอาจารย์

แต่แสงจันทร์ก็ยังเวลาเขาเอามาให้หนูเนี่ยอาจารย์หนูจะแสดงอาการก็ดีก็ดีใจเอาหรือหนูควรจะทำเป็นช่างคิดมากนะแม้แต่ท่าทางในการต้อนรับรถสักคันเนี่ยมันก็ลำบากมันมาลำบากแม้กระทั่งหูอาจารย์นะที่ต้องฟังคำปรึกษาหาเลยเนี่ยพอเขาเอารถมาให้เนี่ยหนูควรจะกระดี้กระด้าแสดงความยินดีต้อนรับไหม

0: หรือว่าวางท่าเฉยๆหรือปั้นปึ่งเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาพระสูตรนี้ให้อ่านเนาะว่าแสงจันทร์เอ้ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกโทรไปบอกให้เขาว่าเอ้าเขาไม่ต้องเอามาหรอกไม่อยากดูแลเอามาแล้วมันเพิ่มทุกข์แล้วไม่ใช่เพิ่มทุกข์เฉพาะแสงจันทร์นะมันจะเพิ่มทุกข์ให้เจ้าอาละวาดด้วยใช่ไหมเพิ่มทุกข์ให้แม่สุนเน่แสงจันทร์เอาอีกแล้วมาจากจังหวัดตากเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวก็ได้ไฟกันหน่อยแสงจันทร์เอ้ยเก็บรถซะมั่งดูเดี๋ยวหายเนี่ยก็มีคนช่วยห่วงอีกคนนึงที่จริงธรรมะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าคงไม่แสดงให้พวกเราฟังหรอกสำหรับชาวบ้านพอมองหน้ามองตาแล้วมันยึดมากมายกายกองมันไม่ปล่อยไม่วางแต่มันเป็นความจริงนะไม่รู้จะพูดยังไงดีอาจารย์บอกโอ้ยท่านทั้งหลายเอ้ยทำไมท่านเข้าไม่ถึงความจริงอันนี้เนาะถ้าท่านเข้าถึงความจริงอันนี้แล้วท่านจะมีความสุขมากเลยสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยจงละเมื่อละได้แล้วก็จะมีความสุขละไปเถอะเนี่ยอย่าไปอยากได้อะไรเลยถามอ๋อใหม่ให้หน่อย
1: อ่านไปแล้วพอดีมีชาวบ้านนั่งอยู่ก็คงจะคิดแทนชาวบ้านว่าละจะละอย่างไรล่ะคะรูปมันก็มีอยู่จะให้ละทิ้งไปเลยหรือละอะไรยังไง
0: คำว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเราเป็นสรรพนามที่ใช้เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ใช่ไหมแต่สภาวะของคำว่าเราเนี่ยมีไหมไม่มีมันเป็นเจ้าของไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ไม่มีอีกต่างหากแล้วมันจะเอาอะไรไปละอะไรล่ะเพียงแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เข้าใจไหมจิตใจก็เป็นกองทุกข์แต่ก็ให้มันเป็นทุกข์ของมันเป็นเรื่องของมันน่ะอย่าไปให้มันมาเป็นเรื่องของเราอ่ะเข้าใจหรือยังฟังแล้วงงไหมเอาชื่อแล้วกันตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็ไปตั้งชื่อว่าตั้งชื่อมะลินั่นแหละคำถามว่าตาเป็นมะลิไหมแล้วตาเป็นของมะลิไหมกัมพูตาเป็นของมะลิไหมทำไมถึงไม่เป็นมะลิมันมีไหมมันเป็นเพียงเสียงพูดมันเป็นเสียงพูดว่าขอตั้งชื่อให้ว่ามะลินะแล้วก็เรียกมะลิมะลิมะนี่ก็เอาไว้คุยกันเท่านั้นเองแต่มะลิเนี่ยมันไม่มีตาก็ไม่ได้เป็นมะลิหูก็ไม่ได้เป็นมะลิจมูกก็ไม่ได้เป็นมะลิเองและไม่ได้เป็นของมะลิด้วยนี่ปัญหาใหญ่หลวงของเราทุกวันนี้คือคำว่าเราซึ่งใช้เรียกแทนชื่อใช่ไหมใช้เรียกแทนชื่ออีกทีหนึ่งนะคืออันเนี้ยตั้งชื่อว่ามะลิแต่พอพูดมะลิอย่างงี้มะลิอย่างงี้มากๆบ่อยๆมันก็น่ารำคาญก็เปลี่ยนมะลิเป็นเราหรือดิฉันนะถูกไหมดิฉันไม่ไปค่ะดิฉันหิวข้าวดิฉันง่วงนอนที่คำว่าดิฉันเนี่ยมีจริงไหมหรือเป็นเพียงเสียงเรียกชื่อแล้วมันจะเป็นเจ้าของรถได้ไหมก็ไม่ต้องเอาสินะ แสงจันทร์ดูตัวอย่างคนอื่นสิเขาสละละออกมาแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่เราเนี่ยมันคิดจะเอาเนี่ยมันเป็นไปเพื่อทุกข์อาจารย์ก็ชอบใจธรรมะเรื่องนี้เรื่องเดียวคือชอบใจว่าอ๋อความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของขันธ์ห้ามันเป็นความเป็นไปของขันธ์ห้าคือขันธ์ห้ามันต้องเป็นไปอย่างเงี้ยมันต้องเกิดมันต้องแก่มันต้องป่วยมันต้องตายมันต้องเกิดมันต้องแก่มันต้องป่วยมันต้องตายมันอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่เราอะจบเลยจบข่าว จบข่าวเลยเพราะว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาว่าเราเกิดมาแล้วกลัวตายแล้วกลัวเราจะไปเกิดที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นผีบ้าเรามันไม่มีอะแล้วมาอะไรกับเราเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเราเนี่ยเป็นคนง่ายๆไม่ได้อยากตายแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่แต่รอวันตายง่ายๆวันตายเมื่อไหร่ก็จบปรินิพานวันตายคือวันปรินิพานเพราะมันไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้ามีไปยึดอะไรเป็นเราก็มีภาระขึ้นมาทันทีไปไหนจะไปปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนี่กันนะแล้วบรรลุยังยองเลย จะไปไหนไปโควิเวกสักหน่อยเพื่ออะไรได้บรรลุนิพพานเนี่ยแล้วตอนนี้บรรลุยังยองเลยแล้วใครจะไปบรรลุเราแล้วเรามีจริงไหมเวลาถามมันก็ตอบได้ฮะเรามีไหม
2: ไม
0: ่มีไม่มีความจริงที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นความจริงตรงๆความจริงตรงไปตรงมาซื่อๆตรงๆขันธ์ห้าไม่เที่ยงขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าเป็นโรคขันธ์ห้าเป็นทุกโทษมีถึง40อย่างมันน่ารักซะที่ไหนยังมากระดี้กระดาอยากได้ขันห้าชื่นชมขันห้าพากันชื่นชมในเด่นใช่ไหม โอ้ยไม่น่าชื่นชมหรอกท่านสุญญตาเห็นไหมขันห้าเกิดเป็นธรรมดาขันห้าแก่เป็นธรรมดาขันห้าป่วยเป็นธรรมดาขันห้าตายขันห้ามีทุกโทษ40อย่างเป็นธรรมดามีทุกโทษตั้งขนาดนี้ยังจะยึดขันห้าหรือใช่ไหมยึดขันห้าเป็นอะไรอ่ะยึดเป็นของเรายึดเป็นเราถ้าไม่ยึดก็จบทำไมถึงไม่ยึดมันยึดไม่ได้มันเกิดแล้วมันดับหมดอะใช่ไหมสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเนี่ยสิ่งใดที่เกิดแล้วดับหายแซบเกิดแล้วดับหายแซบเนี่ยจงละเสียแต่มันละไม่ได้ทำไมมันละไม่ได้เพราะหนึ่งมันไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์สองมันไม่ฝึกสติฝึกสมาธิระลึกถึงความจริงบ่อยๆสามมันไม่มีปัญญามันไม่มีความรู้ชัดไม่มีความรู้รอบไม่มีความรู้ทั่วมันก็เลยยึดสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดายึดสิ่งที่มันมีทุกโทษถึง40อย่างไปยึดน่าสังเวชไหมพุทธเจ้าสอนภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนี้ก็บรรลุอรหันต์ไปเลยสอนว่าภิกษุสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นอันเธอละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขภิกษุรูปนี้ฟังแล้วก็ไปเดินจงกรมพิจารณาไปนั่งสมาธิพิจารณาก็เห็นตามจริงโอ้หมดภาระเลยไหมพอเห็นปั๊บก็หมดภาระเหมือนสิริพรเนี่ยเขาเห็นความจริงว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเนี่ยก็เลยสละไปเลยแต่แสงจันทร์ก็ยังมันมีของเราอยู่เนี่ยก็เลยมีการต่อรองอย่างงอนอย่างงี้มีการเตะท่าเพื่อทำพิธีต้อนรับรถด้วยเงี้ยเพราะไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกไงนะวันนี้สอนเรื่องอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรณตุมหากะสูตรว่าอะไรร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดมันไม่ใช่ของเรานะเ ธอจงละใช่ไหมเมื่อกี้เธอถามว่าละยังไงรักษาศีลการรักษาศีลทำให้ละขันห้าไปเยอะไหมคะเอารักษาศีลแปดละขันห้าอะไรไปบ้างอ่ะละเข้าเย็นละที่นอนใหญ่ๆนั้นหนาละเครื่องสำอางละเสื้อผ้าแบบชาวบ้านเนี่ยเนาะละการฟังเพลงเอ๊มันตอบได้นี่นะรักษาศีลสิบเอาละไปอะไรอย่างหนึ่งละรักษาศีลสิบละสตังไปใช่ไหมแล้วพอมาบวชนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วเนี่ยก็จะละอย่างอื่นไปอีกเยอะเลยแล้วพอมีปัญญาก็เลยละทุกสิ่งก็บรรลุอรหันต์คนที่บรรลุอรหันต์นี่เป็นคนมีประโยชน์มากไหมคะนี่การบรรลุอรหันต์อาจจะบรรลุแบบปัญญาวิมุตตินะฮะคือมีปัญญาล้วนแล้วหลุดพ้นไปเลยมีปัญญารู้มันรู้ความจริงอันเนี้ยล้วนเลยว่ามันไม่มีอะไรยึดเป็นของเราได้นะแล้วมันมีอะไรอยู่เต็มโลกเนี่ยอาจารย์พวกเราช่วยตอบหน่อยสิมันมีอะไรมันมีขันห้าเกิดแล้วก็มีขันห้าดับมีขันห้าเกิดแล้วก็มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสใช่หรือไม่มีเป็นปกติของมันเป็นปกติของมันช่วยเห็นหน่อยดิช่วยละให้ได้หน่อยถ้าละแล้วบรรลุอรหันต์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยใช่ไหมคนที่เป็นคนที่บรรลุอรหันต์แล้วก็จะไม่โกรธอีกแล้วคนที่บรรลุอรหันต์แล้วก็ไม่โลภอีกแล้วคนที่บรรลุอรหันต์ก็จะไม่ลงอีกแล้วเนี่ยดีมากเลยนะละทุกสิ่งเพราะมันยึดไม่ได้วิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับเนี่ยมันมีแต่ดับอย่างเดียวผู้ใดเห็นความดับผู้นั้นก็เห็นสุญญตาคือเห็นความว่างจากเราว่างจากเขาก็มันดับอ่ะมันจะมาเป็นเราได้ไงใช่ไหมจิตเกิดจิตก็ดับจิตมันจะมาเป็นเราได้ไงใช่หรือเปล่าแต่เพราะว่ามันดับมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดอีกแต่พอเกิดแล้วมันก็ดับอีกเข้าใจหรือยังอะไรชาวบ้านฟังแล้วเครียดนะโอ้จะละหมดเลยหรือไงว่าไงเธอฟังแล้วเธอเห็นหรือยังขันห้านี่มันเป็นทุกข์ของมันเป็นปกตินะถ้าขันห้าไหนไม่ทุกข์นี่สินึกออกไหมถ้าขันห้าไหนบอกว่าหนูนะคะพระอาจารย์หนูไม่หิวน้ำเลยหนูไม่ฉี่เลยหนูไม่หิวข้าวเลยแล้วหนูก็ไม่ถ่ายเลยแล้วหนูก็ไม่มีเหงื่อออกเลยแล้วหนูก็ไม่ต้องอาบน้ำเลยแล้วหนูก็ไม่เคยเสียใจเลยแล้วหนูก็ไม่เคยแก่เลยอายุหนูก็คงที่อายุหนูก็18ผิวพรรณหนูก็เต่งตึงคงที่ถ้ามันอย่างเงี้ยมันประหลาดแล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ในโลกไม่มีเลยนะไม่มีเลยสมมติเราบอกก็ปั้นตุ๊กตาขึ้นมาสิปั้นตุ๊กตาขึ้นมานี่ไงไม่ฉี่ไม่ถ่ายไม่ต้องกินข้าวแต่มันก็ผุพังของมันฮะอยู่ไปนานๆนานๆเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยไม่ต้องเราไม่ต้องไปทำลายมันเลยนะเอาเก็บไว้ในกล่องอย่างดีเนี่ยนานๆพอเราเปิดดูเนี่ยมันผุของมันเองมันหมดสภาพมันหมดอายุเพราะฉะนั้นขันห้าที่เที่ยงไม่มีในโลกไม่มีขันห้าที่เป็นสุขไม่มีในโลกไม่มีแต่เมื่อวางขันห้าได้แล้วเนี่ยจึงจะพบกับบรมสุขคือนิพพานและนิพพานมันเป็นภาวะที่มันสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงมันไม่อยากได้อะไรอีกแล้วแล้วมันก็ไม่เอาอะไรมายึดเป็นกูเป็นมึงเป็นของกูอีกแล้วมันทุกข์จะตายไปยึดมันทำไมอย่างเงี้ยเข้าใจไหมขันห้ามันไม่เที่ยงขันห้ามันเป็นทุกข์มันแก่เป็นธรรมดาแต่มันก็แก่ช้าหน่อยแก่เร็วแก่ช้าเนาะแต่แก่มันก็เหมือนกับดึงอ่ะเธอนึกออกไหมเราเอาเชือกดึงคนนะ มาสู่แดนประหารเนี่ยบางคนเราดึงเร็วมากเลยเข้าใจไหมดึงปืดปืดปืดปืดปืดยิงปุ้งตายเลยแต่บางคนเราดึงท้าแต่ก็ดึงไม่หยุดนะดึงไม่หยุดแต่ดึงช้าช้าดึงช้าช้าแต่ยังไงอะยังไงก็ต้องถึงแดนประหารเอามีดฟันคอฉับตายเลยเพราะนั้นทุกคนเนี่ยขันห้าทุกขันห้าเนี่ยถูกความแก่ความตายเนี่ยลากเข้ามาลากเข้ามาเรื่อยๆพอถึงที่ฟันฉับเลยตายแล้วถ้าเราเอาถ้าเจอสภาพจริงๆนะสมมติเขาเอาเชือกมัดมือเราเลยเนี่ยนะแล้วเขาก็ลากเราไปเนี่ยเราจะรื่นรมไหมปลองเราไม่ลื่นลมเนาะคือหยุดไม่ได้เลยถูกลากทับแทดทับแทดทับแทดทับแทดโอ้ยลากตลอดลากตลอดนะทับแทดทับแทดทับแทดเราบอกพอท้องชีมันบอกชีไปทับแทดไปชีไปทับแทดไปเราก็เลยนั่งชีมันก็ลากไปด้วยนะชีไปด้วยมันก็ทับแทดทับแทดฉี่ก็พูดออกมานะพอฉี่เสร็จเราไม่เอาละไม่นั่งฉี่เดินดีกว่าเราก็เดินไปมันก็ลากไปเราหยุดยืนมันก็ลากไปเราเดินแบบถอยหลังเดินต้านเขาก็ลากอยู่ทัดแทดทัดแทดทัดแทดเราก็บอกปวดท้องถ่ายมันบอกถ่ายไปเราก็ถ่ายไปมันก็ลากเราไปทัดแทดทัดแทดถ้าเราอยู่ในสภาพอย่างนี้เราคงร้องไห้เราคงเศร้ามากเลยจริงไหมแต่ทุกวันเนี่ยเราถูกความแก่และความตายลากเข้าไปแต่ไม่รู้สึกตัวทำเป็นกระดี้กระดาทำเป็นหัวเราะละลิกละลื่นทำเป็นกระโดดโลดเต้นนะทัดแทดทัดแทดทัดแทดนะให้นึกถึงคำพูดนี้ไว้นะทัดแทดสังเวชไหม
2: สังเวช
0: มีจริงมั้งมันจะเอารถอยู่เนี่ยมันไม่สังเวชโทรศัพท์ไปคืนใช่ไหมวันนี้อาจารย์พยายามจะให้เธอรู้ว่าขันห้ามันมีความเกิดมีความแก่มีความป่วยมีความตายเป็นลักษณะของเขาเองเป็นลักษณะว่ากรุณาอย่าดัดจริตไปยึดถือว่าฉันเกิดความเกิดของฉันฉันแก่ความแก่ของฉันฉันตายความตายของฉันเนี่ยฉันป่วยความป่วยกรุณาอย่าไปยึดเลยเพราะอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของฉันแต่มันเป็นของใครมันเป็นของขันห้าเป็นปกติมันเป็นลักษณะของมันขันห้ามันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อใดไม่เอาขันห้ามายึดถือนะพูดเป็นภาษาบาลีว่าเมื่อใดไม่อุปทานเนี่ยเมื่อนั้นจิตก็หลุดพ้นเมื่อใดสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงเมื่อนั้นก็หลุดพ้นสิ้นตัณหาโดยสิ้นเชิงคือสิ้นอะไรสิ้นความเพลิดเพลินสิ้นความติดใจสิ้นความติดใจสิ้นความเพลิดเพลินเนี่ยจิตหลุดพ้นแสงจันทร์อยากมีจิตหลุดพ้นหรืออยากติดยึดติดจะไปเอามาทำไมขอให้พูดติดปากเลยนะกลับไปให้พูดโอ้การเกิดการแก่การป่วยการตายมันเป็นลักษณะมันเป็นความเป็นไปของขันห้าเข้าใจไหมมันเป็นอาการของขันห้ามันไม่ได้เป็นของเราก็ไม่มีเราในโลกนี้ไม่มีเราในโลกหน้าไม่มีเราในระหว่างโลกทั้งสองนี่คือที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นเวลาป่วยขึ้นมาก็หัวเราะได้อยู่

0: าการอันใดก็ให้อุทานว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมมันอุบาทมันเป็นเสนียดมันหวั่นไหววุ่นวายมันจรจนมันอะไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของขันห้าอย่างนั้นแหละเนาะเอาละขออนุโมทนาขอให้ท่านจงทรงจำพระพุทธพจน์ที่ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นอันท่านทั้งหลายละได้แล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อละได้แล้วจงชักชวนผู้อื่นให้ละด้วยนะให้เบาให้สบายนะการละมันเป็นการละที่ใจนะเมื่อใจมันละแล้วอาการภายนอกมันก็ละไปด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงชักชวนชี้แนะผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: ลินดับทุกใจ Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและนี่ก็คือพระสัทธรรมที่พระตถาคตเจ้าได้พิสูจน์เพื่อให้เราเดินตามวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ
2: เป็นสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี
3: ้ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติน
4: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการพกพาอาวุธปืน